0: เกี่ยวกับว่าไมโครสเกลนี่คืออะไรนะคะความจริงแล้วอยากจะให้คุณครูนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่ได้พูดมาก็น่าจะถามได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถตัดกลับไปได้ตลอดเวลานะคะทางหัวหินจะมีคำถามอะไรก่อนไหมคะ
1: ครับทางด้านหัวหินนะครับก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่มีคำถามครับ
0: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นขอสไลด์ของสุภวรรณเลยนะคะค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาตอนแรกกันแล้วนะคะว่าการที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเนี่ยคะก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะก็คือเป็นการฉลองเคมีปีเคมีสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปีพ.ศ. 2011คศ. 2011นะคะคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ประกาศโดยสหประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือของยูเนสโกกับIUPACนะคะคงเคยได้ยินชื่อยูเนสโกกับIUPACแล้วนะคะเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเนี่ยนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะก็เขาก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นธีมของงานนี้นะคะว่าเคมีชีวิตของเราอนาคตของเรานะคะเพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของInternational Year of Chemistry นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็มีเข็มติดเสื้ออยู่นะคะถ้าใครถามคำถามนะคะจะมีแจกนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวใน100ปีที่ทำขึ้นมานะคะแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะจะดูรายละเอียดของเรื่องราวของเกี่ยวกับปีเคมีสากลเนี่ยได้ตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกทุกประเทศก็จะทำกิจกรรมอะไรมากมายของสมาคมเคมีเองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเราก็ได้มีการแจกรางวัลเยาวชนเคมีนะคะเราได้มีการทำแต่ตั้งเป็น Bangkok Bank Young Chemist Award อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มีจัดนิทรรศการนะคะที่ Bitech นะคะในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเราได้ทำหนังสือ Green Chemistry นะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเคมีก็จะได้หนังสือนี้ฟรีนะคะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะค่ะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะอาจจะข้ามบางสไลด์นะคะเดี๋ยวขอเน้นตรงนี้นิดนึงเนื่องในโอกาสของปีเคมีสากลเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกเอาปี2011อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งของ IUPAC นั่นเองนะคะเขาก็เลยมองเห็นว่าเคมีเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เคมีมีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าบางคนกลัวเคมีนะคะอันนี้ก็เนื่องจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องนะคะก็ถือโอกาสอันนี้ว่าได้จัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งปีแต่ละประเทศก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำทั้งนี้ก็คือจะมุ่งเน้นที่จะนำเสนอให้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเคมีที่มีต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้กับคนรุ่นใหม่นะคะสนใจที่จะมาศึกษาเคมีเพราะว่าเรายังเคมีที่จะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะคะขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเคมีเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะคะในเชิงแก้ปัญหาของสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนก็ดีนะคะหรือว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารในบางแหล่งหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเคมีนี่เข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นร้อยปีครบรอบร้อยปีของการที่มาดามแมรี่คูรีนะคะได้รับรางวัลโนเบลนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศเราคือในต่างประเทศเนี่ยในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นนักเคมีน้อยเขาก็เลยถือโอกาสว่ามาแคมเปญช่วยส่งเสริมกันว่าให้ผู้หญิงนะคะสนใจมาเรียนเคมีมากขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักๆจุดมุ่งหมายของการจัดปีเคมีสากล2011นั่นเองนะคะโอเคนะคะ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Professor Hoyhel ฉันจะไปเร็วนะคะพูดเร็วเพื่อที่เราจะได้ลองทำdemonstration กันนะคะว่า micro scale นี่เป็นอย่างไรเราบอกเคมีสำคัญนะคะจะเรียนรู้เคมีได้เนี่ยเราท่องสูตรเอาให้นักสอนให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรสอนให้นักเรียนเนี่ยมองว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่สนใจนะคะก็จำเป็นที่ต้องทำการทดลองด้วยที่การทดลองเนี่ยนอกจากทำให้เข้าใจแล้วมีการฝึกทักษะทำให้คิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็รู้จักวางแผนนะคะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจได้แล้วจะทำให้เราคิดได้ว่าเราจะมาประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่มาเป็นประโยชน์ในใช้งานได้นะคะหลายโรงเรียนดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถต้องทำการทดลองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจนะคะนี่เราก็เคยจัดการอบรมในทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็สำรวจจากคุณครูนะคะก็มีปัญหาเช่นว่าประมาณไม่พอแต่ที่สำคัญคือไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูเองก็มีงานหลายอย่างนะคะการที่สอนการทดลองเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีที่เราก็รู้ว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การสอนด้วยการทดลองนี่ก็เลยมีน้อยนะคะทำเท่าที่ทำได้เมื่อกี้นี้โพสต์หอยเฮดพูดไปแล้วเยอะเลยนะคะว่าข้อดีของการใช้สารเคมีปริมาณน้อยเป็นอย่างไรเดิมแต่เดิมเนี่ยใช้สารเคมีปริมาณมากแล้วมีผลอย่างไรนะคะในสมัยก่อนๆนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเขาเลยต้องทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะที่พอใช้ปริมาณมากก็มีปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์ใหญ่ที่เก็บยากนะคะไม่อุปกรณ์ใหญ่ก็ต้องใช้สารเยอะก็แพงสารเยอะแล้วใช้เยอะก็จะมีของเสียมากนะคะอันนี้ก็ทบทวนของโพเซอร์หอยเฮนั่นเองนะคะค่ะ อีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของการที่ เตือนนะคะว่าให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยันจะเห็นว่าถ้าเราสอนการทดลองให้นักเรียนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ควรจะต้องอธิบายไปด้วยว่าข้อดีของการใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเพราะการที่เราจะต้องกำจัดทิ้งไปมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนของเราเองที่ทำงานกับสารเคมีก็จะได้รับสัมผัสกับสารหรือว่าสูดดมเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้ที่โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกนะทำสถิตินะคะเพื่อดูว่ามีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุซึ่งพอหลังจากที่ใช้เป็นปริมาณน้อยลงสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารนี่ก็ลดลงนะคะแล้วก็จะตามมาก็คือการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะคะระบบบริหารก็จะไม่ยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเช่นการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะความหมายคือใช้สารปริมาณน้อยที่น้อยแค่ไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าน้อยคือน้อยเป็นไมโครลิตรเป็นขนาดไมโครโมลนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำแบบนั้นได้แต่บางอย่างเราก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะทำในระดับ1มิลลิลิตรหรือระดับเป็นหยดนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็การทดลองต่อไปอีก4 วันเนี่ยก็จะเป็นสารปริมาณน้อยๆ นะคะเพราะการที่เราใช้น้อยก็คือหลีกเลี่ยงอันตรายได้นะคะการเตรียมทุกอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะลดการจัดเก็บนะคะที่เราบอกว่าน้อยในที่นี้เราจะเป็นหยดนะคะถ้าในกรณีที่สารบางอย่างเราจะต้องทำเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเป็นมิลลิลิตรนะคะที่ในการทำการทดลองเนี้ยพอเราใช้น้อยอุปกรณ์เราก็คือจะไม่อุปกรณ์เดิมๆแล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นขวดแก้วเป็นรูปขวดรูปชมพู่หรือว่าบิ๊กเกอร์เราจะใช้ขวดอะไรที่เราหาได้ที่เราเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาก็ยังใช้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นถ้วยจะเป็นหลอดกาแฟนะคะหรือจะเป็นจานนะคะที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เรารู้จักกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าใช้กันมากมายแล้วนะก็คือใช้ พลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในห้องปฏิบัติการสำหรับทางด้านเลี้ยงเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาทางด้านจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะในบ้านเราประเทศไทยเราก็มีขายนะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะขายที่ขายที่ปริมาณเยอะๆมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเคมีเองก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าสมาคมเคมีอาจจะช่วยในการที่ช่วยกระจายนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยภายหลังก็ติดต่อที่สมาคมเคมีได้นะคะโดยสรุปนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์หอยให้พูดมาเนี่ยนะคะก็คือข้อดีนะคะข้อดีก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากใช้น้อยถูกไหมคะตัวอาจารย์เองคุณครูเองที่จะต้องเตรียมสารเคมีเราก็จะสัมผัสกับสารเคมีน้อยลงนักเรียนเองที่ขณะกำลังทำก็สัมผัสสารเคมีน้อยลงนะคะการจัดการก็ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นของเสียน้อยลงนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าสารเคมีที่บอกว่าเป็นอันตรายความอันตรายก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสมบัติของสารเคมีถูกไหมคะกรดไฮโดรคลอริกนะจะกัดเวลาโดนมือเราจะรู้สึกว่ากัดแสบมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่หมายความว่าการใช้ไมโครสเกลแล้วจะไม่เจ็บแสบไม่ใช่นะคะก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาณน้อยลงถ้ามันเกิดเหตุขึ้นเราแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้อยที่โดนตัวเรามันก็น้อยนิดเดียวถ้าเราหกรถตัวเยอะๆอย่างนั้นเราก็ลำบากใช่ไหมคะแต่พอเราใช้1หยดใช้2หยดโดนตัวเราก็รีบล้างมือออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าเราใช้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะแก้ไขได้ทันนะคะอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของประหยัดนะคะอันนี้ก็จะประหยัดนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราใช้น้อยทุกอย่างประหยัดหมดเมื่อกี้นี้โพเซอร์ฮอยเฮก็ชี้แล้วว่าประหยัดเวลาด้วยพอเราใช้น้อยลงนักเรียนก็สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงเราก็จะมีเวลาที่เราจะอายนะคะซักถามกันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีเนื่องจากเราใช้ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็เรามองเรื่องของ green chemistry ทุกคนที่เคยอบรมเรื่อง green chemistry คงจำได้นะคะเราก็จะเลือกสารชนิดของสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยดังนั้นถ้าเราใช้สารน้อยแล้วมีอันตรายน้อยเราก็สามารถทำในห้องเรียนยังได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ดูดควันซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าตู้ดูดควันเนี่ยราคาแพงมากนะคะเป็นแสนนะคะหลายแสนนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นข้อจำกัดที่ว่าพอเราจะสอนการทดลองเราต้องมีตู้ดูดควันไม่มีเราก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถสอนการทดลองได้นะคะลดพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าในปางปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนพอเราใช้น้อยลงมันก็เดือดเร็วก็คือใช้ความร้อนน้อยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงใช้แก๊สน้อยลงนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียนะคะพวกเราทำการทดลองจะทิ้งไปลงทางขยะเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องเรียกบริษัทกำจัดซึ่งตอนนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีบริษัทรับกำจัดอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเก็บไว้ให้ปริมาณเยอะพอสมควรเขาถึงจะมาเก็บเอาไปกำจัดนะคะก็จะเห็นว่าการทำไมโครสเกลทำสมอลสเกลเนี่ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนเนื่องในโอกาสปีเคมีสากลเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะจากการสอนการทดลองที่ใช้สารปริมาณมากมาใช้สารปริมาณน้อยลงค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะคะภาพนี้เพื่อจะเชิญชวนแล้วนะคะว่าทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เราจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็จะมีผู้เข้าสมัครเยอะมากเลยค่ะเกือบพันคนแต่เรารับได้แค่400คนนะคะเราก็ทำสองรอบนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะทำการทดลองไปพร้อมๆกับเลคเชอร์ในห้องเลยนะคะเช่นเดียวกันว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราปกติเราจะสอนในห้องเรียนแล้วก็ทำปฏิบัติการก็จะย้ายไปห้องหนึ่งถูกไหมคะความที่นักเรียนกำลังกระตือรือร้นกำลังสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ต้องหยุดไปก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำปฏิบัติการดิฉันอยากขอแนะนำว่า ต่อไปนี้ถ้าเราทำ small scale นะคะเราก็สามารถสอนไปแล้วก็ทำไปได้เลยนะคะขณะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำ demonstration กันทางโรงเรียนปลายทางก็คงไม่ได้ทำวันนี้นะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ห้องส่งที่ TOT กับที่หัวหินนะคะที่วังไกลกังวลก็จะได้ลองทำดูนะคะก็จะเห็นว่าครูทุกคนนะคะจะเห็นสนุกสนานดูหน้าตานะคะเพราะว่าได้ตื่นเต้นเห็นทันทีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการทำปฏิบัติการเนี่ยในวันเดียวเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็น10เรื่องเลยนะคะใช้เวลาน้อยมากรวดเร็วนะคะค่ะที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทดลองจะเรียกว่าเคมีทั่วไปคือใช้สารละลายที่เป็นสารละลายน้ำถูกไหมคะงั้นพวกสารละลายน้ำเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกได้แต่ถ้าจะทำทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะเช่นเราจะสอนเรื่องของจุดเดือดจุดล้อมเหลวการกลั่นนะคะพวกนี้เราไม่สามารถเอาพลาสติกมาต้มได้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องแก้วนะคะเราก็เห็นความลำบากตรงนี้เหมือนกันนะคะในนี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนานะคะชุดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า small lab kit ซึ่งเข้าใจว่าครูบางท่านก็คงเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็มาสู่ตลาดแล้วด้วยนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งในชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋าหิ้วนะคะไปที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่lab stand นะคะนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าต้องมีการยึดเกาะใช่ไหมคะเราก็จะมีlab stand ซึ่งเป็นแบบ knock down นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีแคลมป์มีคลิปที่จะยึดขวดแก้วยึดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะงั้นคือเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเราใช้ปั๊มตู้ปลาได้ซึ่งหาซื้อได้เลยนะคะราคาถูกๆไม่ถึง100บาทนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมุนเวียนเซฟประหยัดน้ำด้วยถูกไหมคะข้อดีอีกอันนึงก็คือน้ำถ้าเราน้ำปลาปลามาใช้เนี่ยออกมาจากกลางแดดเนี่ยร้อนถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำที่หมุนเวียนแบบนี้เราใส่ในถังนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเราสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาได้อย่างสบายๆ5องศาก็ได้ใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะงั้นเราจะสามารถทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนปกติเลยนะคะแต่อันนี้ชุดขนาดเล็กลงนะคะเตานะคะเราจะมีเตาตัวใช้เป็นอลูมิเนียมบล็อกขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ใช้ก็คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดปัญหาก็คืออะไรคะไฟไหม้เกิดบ่อยมากไฟไหม้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะฟ้องร้องนะคะแล้วก็ปรับแพงมากนะคะยันต่างประเทศเนี่ยก็เลิกใช้หมดเลยพวกที่ใช้เปลวไฟนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นฮอตเพลทนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบล็อกซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะนอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการกรองนะคะเราไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราใช้แรงคนนะคะอันนี้ก็ใช้ลูกยางที่เราใช้ดูดวิเป็ดนั่นเองนะคะคุณครูคงคุ้นเคยตัวนี้นะคะเราก็สามารถดูดซ้ำหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนี้ได้ก็อยู่ในเซตนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นำเสนอนะคะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็เครื่องชั่งนะคะโรงเรียนบอกว่าโอ้โหเครื่องชั่งแพงนะคะหลายหมื่นบาทนะคะเราซื้อถูกๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะเราทำปริมาณน้อยเราทำไมโครสเกลถูกไหมคะเช่นเราก็ใช้เครื่องชั่งที่เขาใช้ชั่งเครื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะนะคะราคาอันนึงเนี่ยไม่เกิน1,000บาทนะคะแทนที่จะซื้อเป็นหมื่นบาทเราใช้ประมาณนี้เราก็พอแล้วเพราะเราเป็นไมโครสเกลนะคะอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับชุด small lab kit เนี่ยนะคะเราก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะยูเนสโกก็ได้มาเห็นเข้าของชุดของไทยเนี่ยค่ะยูเนสโกก็เลยมาขอให้เอาขึ้นเว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะแล้วก็มีการทดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ40การทดลองตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราใช้ Google Search ก็ได้นะคะแล้วคีย์ยูเนสโก small lab kit small lab kit pdfนะคะก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะเป็นการทดลองมีทำสังเคราะห์ด้วยนะคะสังเคราะห์พวกเอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีการสกัดนะคะมีการสกัดพวกไม้จากใบไม้ต่างๆอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะไปดูได้เลยนะคะ ค่ะก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะก็ขอนำเสนอว่า เราได้ทำชุด Small Lab Kit เนี่ยไปทั่วโลกนะคะไปหลายแห่งหลายประเทศก็ไปทำเวิร์กช็อปที่คูเวตนะคะเราไปทำเวิร์กช็อปให้ที่เม็กซิโกนะคะกับโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่แหละค่ะนะคะตอนที่จัด International Symposium ทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะแล้วก็มีของประเทศมาเลเซียได้ซื้อชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สอนโดยใช้ชุดนี้ทั้งแล็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของ

0: ไทยนะจริงๆก็เป็นคนก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามาทำการทดลอง small scale กันเถอะนะคะจะเป็นทางด้านใช้ทางด้านเคมีทั่วไปนะคะหรือว่าทางด้านเคมีอินทรีย์ก็ได้นะคะวันนี้ก็คิดว่าเรานำเสนอให้คุณครูเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเกลนะคะแล้วก็ข้อดีของไมโครสเกลนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะขอเปิดโอกาสก่อนว่าให้ซักถามก่อนหรือว่าจะคอมเมนต์ดีไหมคะทั้งของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮก็ได้นะคะท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทางหัวหินมีคำถามก็เชิญเลยนะคะเราขอให้เป็นเวลาคำถามสักพักหนึ่งดิฉันจะมีแจกอยู่เข็มนะคะเข็ม IYC อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าถามในห้องส่งนะคะก็จะได้ไปนะคะสำหรับผู้ที่ถามจากไกลกังวลหัวหินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะส่งไปให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ในกรณีของการใช้ไมโครสเกลนะคะอาจารย์คะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อที่มันข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: โอเค maybe Professor Hoyhead you may like to answer this the question is that doing micro scale how about the precision how precise it is
2: Well, let me tell you, we have one friend who does analytical chemistry, and he's a very serious analytical chemist. And he has performed literally thousands of titrations with a 1 milliliter syringe, and he compares them to a 50 milliliter burette. And the results that he has obtained are the following. When he uses the 50 milliliter burette, he gets, on the average, a 0.2% error. When he uses the titrations with the 1 milliliter syringe, he gets 0.5% error. We agree that 0.5 is a lot more error than 0.2, but 0.5 is still a small error for many, many applications. I wouldn't say that for every analytical application this could work, but for titrations, for example, it does work very well.
0: Yes, may I take this opportunity to introduce another one of my colleague, Dr. Parishat. She will translate your answer.
3: Hello. ก็คือ professor นะคะก็ตอบคำถามเรื่องความคลาดเคลื่อนโดยการยกตัวอย่างงานวิจัยของprofessor ท่านหนึ่งที่ซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะว่าได้ทดสอบการไตรเตรดแบบปกติที่เราใช้บิวเรตขนาด50มิลลิมลนะคะเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบ small scale โดยใช้เข็มขนาดเล็กขนาดปริมาตรก็คือ1 มลนะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบปกติก็คือ50 มลบิวเรตเนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2% ในขณะที่ของแบบ small scale เนี่ยเป็น 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย professor ก็สรุปให้ฟังว่าในกรณีถึงแม้ว่าตัวเลข 0.5 จะมากกว่า 0.2 แต่ถ้าเราใช้สำหรับการสาธิตให้นักเรียนในระหว่างการเรียนนะคะในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบว่าความคลาดเคลื่อนของ small scale ยอมรับได้ในแต่ละการทดลองไหมคงจะต้องศึกษาเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าในระดับที่สำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ย professor เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะ
0: โอเคHey, you know, I just offer that anyone ask question, then they will get IYC pin.
2: Oh, can you send some for us?
0: Oh, sure. Okay, I will do it. ค่ะ คำถามอื่นไหมคะ เด็กเก็บไปให้นะคะ ค่ะ ทางหัวหินมีไหมคะ
4: ครับอาจารย์ครับ ทางหัวหินนะครับก็มีเพื่อนครูจากโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนวังไกลกังวล นะครับก็มีคุณครูจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมอำเภอหัวหินนะครับมาด้วยกัน2ท่านนะครับก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุด Small Lab Kit นะครับเดี๋ยวจะ

ท่านอาจารย์เป็นคนถามนะครับผมขออนุญาตแนะนํานะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มาคนแรกด้านหน้านี้นะครับเป็นอาจารย์ชลิตแก้วมณีนะครับจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็น

0: เรียนพัทลวดีเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรรณศักดิ์ครับ
1: เครื่อง Small Lab Kit นี่นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งเปิดโรงเรียนมาได้เพียงแค่ปีนี้เป็นปีที่2การที่เราอยากจะได้เครื่องมือ Small Lab Kit เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย
2: โอเค professor Jorge Mata and Lupita you can see another site that the broadcasting in fact it's the headquarter for broadcasting throughout several thousand university schools in Thailand and also go to Laos Vietnam and Cambodia okay so you can see them right
3: yes we can very okay. clearly
2: all right well the question is about my small lab kit so I will answer them in Thai okay
3: sure
2: ค่ะชุดนี้นะคะก็เป็นของจุฬานะคะแล้วก็จุฬาก็มีไลเซนส์มีจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทขายชื่อบริษัท UNV Trading อะค่ะนะคะก็ติดต่อผ่านดิฉันมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะติดต่อกลับไปทีนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะขอให้บริษัทสนับสนุนในทำนองนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็มีชุด Small Lab Kit อยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ10ชุดหรือเปล่าคะนะคะก็อันนั้นก็สนับสนุนโดยปตท.นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราสนใจที่จะสอนนะคะแล้วเราก็ลองมาช่วยดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีชุดนี้ได้นะคะชุดนี้ก็จริงๆแล้วคือขายไปทั่วโลกอะค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ demonstration กันนะคะเพื่อจะดูว่า small scale เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอย่างไรสำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะขอเวลานิดนึงเตรียมนะคะแนะนำนิสิตคนหนึ่งมาช่วยนะคะชื่อสโลชาค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สองคนมันนะคะProfessor Jorge going to start do demonstration okay from this from our broadcasting room and the other school outside I mean throughout the country they cannot do this they don't have the equipment but next tomorrow right tomorrow then they will have equipment to do along with us okay so I will see that how much we can do perhaps I don't know maybe Mata and Lupita you may save your demonstration for tomorrow What do you think?
4: Yes, it's perfect.
5: Yes. Yes, maybe it's perfect tomorrow.
2: Okay, good. So tomorrow we will do the experiment on water electrolysis, right?
5: Yes.
2: And copper electrode deposition.
5: Yes.
2: And then demonstration.
5: Yes, it's okay.
2: Okay. Okay, good.
6: Okay, good.
2: ขออันแรกนี่คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะคะขอดูสไลด์นิดนึงเรื่อง diffusion gas ค่ะขึ้นสไลด์ให้หน่อยค่ะนะคะเราก็จะดูการแพร่ของแก๊สนะคะระหว่างแอมโมเนียไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะคลิกต่อไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีนะคะนะคะแอมโมเนียซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายนะคะแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดก็อยู่ในรูปของสารละลายนะคะแอมโมเนียเองเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรคลอริกแอซิดเองก็เป็นแก๊สนะคะนะคะถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากันเราก็จะได้แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยเป็นของแข็งสีขาวนะคะอาจารย์สุรพงศ์ทำด้วยใช่ไหมคะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับทางหัวหินก็พร้อมครับได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยครับ เดี๋ยวจะร่วมทำไปกับท่านอาจารย์ด้วยเลย

นะคะตอนนี้ที่ต้องการให้สังเกตก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราปล่อยให้เกิดการแพร่ของแก๊สออกมาให้สังเกตนะคะว่าเราเห็นอะไรเห็นอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

0: คุณครูคนไหนเห็นอะไรอธิบายนะคะเดี๋ยวได้เข็มนะคะได้เข็ม IYC นะคะใครก่อนนะคะขอ1คนค่ะ
1: ขอพูดเลยค่ะดิฉันนางอมรัตน์ปรีกิติศิริกูลผู้ชำนาญการจากสสวทค่ะเมื่อเราต่อครบวงจรจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่ต่อครบวงจรนะครับพี่แต่แบบแรกค่ะ
2: ทำเรื่องนี้ก่อน
1: เขาทำเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแต่ละเขาโอเคค่ะ

0: ทำหัวหินเป็นไงคะได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ์
1: กำลังทำอยู่ครับ
0: อาจารย์สุรพงศ์คะ
1: ครับผมหัวหินก็เดี๋ยวมีภาพขึ้นไปให้อาจารย์
0: อาจารย์สุรพงศ์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะหลายท่านก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าจะเกิดเป็นของแข็งใช่ไหมคะสีขาวแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันของแข็งนั้นมันหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะใครช่วยอธิบายนิดนะคะเรากำลังพูดถึงการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราจะได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะปกติแล้วแก๊สมันก็จะแพร่กระจายทุกทิศทางถูกไหมคะนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอะไรเร็วกว่ากันช้ากว่ากันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะ
2: น้ำหนักโมเลกุลก็คือขออนุญาตนะคะค่ะก็คือจากผลการทดลองนะคะที่เห็นก็คือจากด้านฝาที่ได้หยดไฮโดรคลอริกลงไว้ก่อนนะคะได้มีการเกิดการแพร่เข้าไปตรงนี้กับแอมโมเนียแต่ในขณะที่เราจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆควันขาวๆซึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรคลอริกกับก๊าซแอมโมเนียนะคะที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตจากตำแหน่งของสีขาวที่เห็นนะคะก็คือพบว่าเราจะเห็นจากด้านที่ใกล้กับไฮโดรคลอริกก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีมวลโมเลกุลที่น้อยกว่านะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ท่านอื่นคุณครูคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะทางไกลกังวลเป็นไงคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เสร็จแล้วนะง่ายมากเร็วมากรวดเร็วนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการแพร่ของแก๊สนี่มันขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของสารจริงๆถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราหยดแอมโมเนียกลับกันนะคะเราไปหยดแอมโมเนียบนฝาแล้วก็ HCl ไฮโดรคลอริกแอซิดที่ตรงจานข้างล่างเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถถามนักเรียนได้เพื่ออธิบายนะคะนี่เรากำลังทำ small scale ถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเราก็จะเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควันก็จะฟุ้งกระจายนะคะของแข็งที่เกิดขึ้นก็จะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนะคะ

0: Professor Jorge, Mata, Lupita, I think you follow, right? This is just very simple one demonstration. Very quick.
1: Yes, indeed. Although we are having some trouble seeing the ammonium chloride.
0: โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนทำการทดลองต่อไปนะคะเราจะเอาเรื่องจุดระเบิดไหมคะเพราะว่าเวลาถ้าทางดูเวลานี่จะไม่ทันนะคะเอาเรื่องจุดระเบิดนะคะเดี๋ยวจะทำเรื่องการคือ water electrolysis นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะดูว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะคะในการที่เราจะจุดระเบิดทีหลังนะคะทีนี้จะเห็นว่าพอเราฟังว่าจุดระเบิดเราก็ดูว่าน่ากลัวถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเนี่ยน่ากลัวเลยแต่นี่เราทำปริมาณน้อยนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายมากนะคะรวดเร็วอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่าง่ายมากเราใช้สารละลายนะคะเป็นโซเดียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะแล้วเราก็ใช้แค่เป็นอะไรนะเข็มปักผ้าเนี่ยค่ะนะคะเข็มหมุดอย่างเงี้ยนะคะปักเข้าไปแทนเป็นอิเล็กโทรดนะคะแล้วเราก็ใช้ถ่านไฟฉายก้อนเล็กๆนะคะนะเป็นตัวให้พลังงานนะคะพอครบวงจรปุ๊บเราก็เห็นเลยนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะคุณครูใครจะอธิบายตรงนี้คะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็จะต่อเนื่องไปให้แก๊สเนี่ยผ่านไปที่สารละลายสบู่นะคะมีสบู่อยู่นะคะก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณครูเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเข็มนะคะFirst of all, hey. Anything from yes. your side? Any comment, please? So this one you also know, right? You can see, right?
1: Yes. In fact, we will do the same electrolysis of water, but it will be quantitative. So we will be able to measure separately the volumes of hydrogen and oxygen, the relative volumes. This that you are doing, we like it very much.Because it's a very, very small amount of substances that you need, and the dangers are also very, very small. There are no danger, right?
0: Yes. Well, we just choose something different from what Lupita and Mata were going to do. This one is just to highlight it, huh? with the sound, burst sound. ค่ะก็Professor Hei บอกว่าอันนี้ก็คือ electrolysis ของน้ำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบนะคะให้เราสามารถวัดปริมาณของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ทำการทดลองต่อไปทางมาทากับลูปิต้าได้เตรียมเอาไว้นะคะสำหรับการทดลองต่อไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้ที่เราทำเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นว่าเราแยกแก๊สนะคะไฮโดรเจนออกซิเจนออกจากน้ำจริงๆค่ะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็ขอให้ดูจากที่เราทำกันนะคะถ้าจะไปทำเองนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มีแก๊สไฮโดรเจนอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปริมาณน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายมากมายนะคะแต่ก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะจากที่แสดงให้ดูนะคะ2การทดลองนะคะทำได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยใช้สารน้อยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนนักเรียนได้นะคะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะคะมีเวลาอธิบายกันได้มากมายนะคะค่ะรู้สึกว่าคุณครูยังไม่ได้ตอบทางใจกังวลมีอธิบายอะไรไหมคะอยากจะแจกเข็มแล้วค่ะทางไกลกังวลคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
2: ครับก็กำลังทำการทดลองด้วยใจจดใจจ่อนะครับอยากให้อาจารย์เห็นภาพจากโรงเรียนหัวหินนะครับ

0: เห็นภาพเนี่ยฮะที่เราทําตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนํานะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือลองจุดดูใช่ไหมครับ
1: ทำไมเป็นสีชมพูล่ะเนี่ย
0: เป็นฝาขวดน้ำครับ
1: เป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นถ้วยค่ะ
0: เดี๋ยวโน้
1: ตค่ะจุดใช้ไม้ขีดไฟนะคะใช้ไม้ขีดไฟตอนนี้ในบับเบิ้ลนะคะในฟองสบู่นั่นน่ะจะมีไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ด้วยกันในฟองสบู่นะคะ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็ยกได้ฟองจำนวนหนึ่งอาจารย์ก็ยกจากปลายเป็ดออกมาได้เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จุดไฟตรงนั้นเลยที่ตรงฟองสบู่นะคะจะดังนะคะดังไหมคะดังไหมคะ
0: อาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
1: เสียดายไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่ตกใจเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ถ้า
1: สมมติเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะอันตรายมากเลยถูกไหมคะนะคะอันนี้เราทำน้อยๆถูกไหมคะเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะสังเกตดูนะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เห็นไหมคะเป็นฝาหรือเป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่จะมาใส่ตัวสารละลายสบู่เนี่ยนะคะส่วนปีเป็ดที่เราเห็นเป็นพลาสติกก้านยาวๆนี่นะคะเราส่งไปให้แล้วนะคะเราส่งไปสนีไปแล้วคิดว่าน่าจะได้รับแล้วด้วยนะคะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เราเอามาใช้ได้นะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมนะคะเพราะเราจัดไว้เป็นชุดๆการทดลองนะคะโซ่พบสหายMata and Lupita, I think that's it for today. Demonstration, at least I think they're really excited about using small scale and can observe the happenings from the reactions.
2: We hope it would be like this. We hope they will be very excited.
1: Yes, okay. So I would like to explain a bit to the audience that the next 4 days what they're gonna learn. Okay.
2: Okay.
1: And then you may say goodbye to them later. All right.
2: Yes. Well, it was nice meeting you. Nice meeting you. Goodbye. See you tomorrow.
1: Okay, then it's in that case, and you will say to them first.
3: Say that again, please.
1: Okay, would you like to say goodbye to them for today?
3: Oh, yes. Well, it's a delight. It's a delight to be doing this. We feel like if the whole world is just one, because we can communicate in this way, we can interact. And we are very happy to collaborate on this endeavor. Thank you very much for inviting us. Lupita?
4: Thank you very much for everything, and have a nice day.
1: โอเคค่ะก็โปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นะคะลูปิต้าแล้วก็มาทานะคะก็จะขอลาพวกเราวันนี้นะคะก็เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเราตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองกันนะสนใจให้ความสนใจครับนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะ Thank you bye see you tomorrow
2: Thank you
3: bye bye see you tomorrow
1: see you bye
4: see you bye
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนะคะว่าการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย5 วันนะคะแต่ละวันก็จะเป็นการทดลอง2 เรื่องนะคะซึ่งได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมี8 การทดลองด้วยกันที่เราจะทำการทดลองวันละ2 การทดลองนะคะในขณะที่ทำการทดลองเนี่ยทางเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ทางประเทศไทยเราก็จะช่วยแปลให้นะคะทำนองเดียวกันนะคะคำถามต่างๆเราก็ยังมีเข็ม IYC แจกนะคะแต่ก็คิดว่าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะต้องพยายามให้ความสนใจแล้วก็ถามก่อนนะคะใครถามก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ว่าได้ไม่ซ้ำกันนะคะได้ครั้งเดียวนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะ เรายินดีส่งไปให้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะติดต่อเรามานะคะก็จะยินดีส่งไปให้ถ้ามีการทำกันบ้านให้เราบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบรายการนะคะการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศนะคะประจำปีพ.ศ.2554นะคะแต่ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากอุทกภัยของหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011นะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณIbero-Americana University นะคะประเทศเม็กซิโกนะคะขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณ TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัท IRPC นะคะกลุ่มปตท.นะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทเมอร์กประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับ อันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็

ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานํานิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อ

0: นี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
1: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
0: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
1: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
2: ผมไปที่แพร่ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
2: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
0: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
2: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
1: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
2: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพรรณีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวล น้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: Okay. Okay. So we want to have now. So the idea is to apply this model to any situation. So let's hear from this group.
1: อาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์เคอยากฟังความเห็นของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะว่าเราอภิปรายหรือคุยกันไปถึงไหนแล้ว
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูสบรรณามหาวันนะคะจากโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยลำปางนะคะคือของเราเลือกในส่วนของข้อที่5นะคะก็คือว่าเวลาเราทำงานวิชาการเนี่ยค่ะเวลามีคำสั่งหรือมีอะไรให้ปฏิบัติครูเนี่ยก็จะเกิดความกังวลใจเกิดความเครียดมันไม่อยากทำนะคะแต่ว่าถ้าฝ่ายบริหารหรืออะไรลดเรื่องของความกังวลใจลดเรื่องของบทบาทให้ลงเหมือนกับว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันเรามาแชร์อย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องหรือเก่งไปทุกอย่างแต่ว่าเอาประสบการณ์มาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะบทบาทหรืองานหลายๆเรื่องจะขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เคยเล่าเรื่องกับเคยแชร์กันว่าเรื่องระบบนิเทศในโรงเรียนเนี่ยที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะแต่โรงเรียนเราเนี่ยครั้งแรกที่ทำเนี่ยค่ะก็คือนิเทศชั้นเรียนก็คือจะไม่เกิดการยอมรับถึงแม้ว่าวิทยาฐานะจะเท่ากันแต่เราอายุน้อยกว่าไปนิเทศครูที่อายุเยอะกว่าคุณครูเขาก็จะไม่พอใจแต่ว่าเราทำเป็นแบบเยี่ยมชั้นเรียนค่ะในปีแรกๆตอนหลังมาฝ่ายบริหารก็มีส่วนร่วมอย่างรองผู้อำนวยการนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศครูหัวหน้าระดับชั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดกัลยาณมิตรเราก็จะทำแล้วก็สร้างระบบค่ะใครจะเกษียณไปหรือจากโรงเรียนเราไปแต่ถ้าระบบยังอยู่แล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธภาพเหล่านี้ค่ะการสร้างความลดความกดดันก็จะทำให้ระบบมันทำงานได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็คือส่วนใหญ่เวลาเราลงในกลวิธีของอาจารย์ก็คือว่าพยายามส่วนใหญ่จะเน้นด้านการลดความเครียดถูกไหมคะไม่ให้เกิดความกังวลใจ
2: ค่ะ
1: โดยใช่ไหมคะจะเป็น
2: ใช่ค่ะปกติเวลามีงานอะไรหรือมีคำสั่งทุกคนก็จะเครียดหรือจะกดดันเป็นงานวิชาการว่าคนนั้นคนนี้จะมานิเทศมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่อยากรับหรือไม่อยากให้รับการนิเทศกลัวว่าเขาจะมาจับผิดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองว่าเป็นการเยี่ยมชั้นเรียนเราไปช่วยเหลือกันนะมีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางทีผู้สอนเองนะคะอาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ที่ไปนิเทศกับได้รับความรู้จากครูผู้สอนหรือได้เห็นประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนใหม่ๆด้วยอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
3: ครับในส่วนของครูพี่เลี้ยงนะครับก็เป็นหนูทำได้อยู่แล้วครับเตรียมน้องนี่เหรอน้องใหม่ครับน้องใหม่เขาจะหนูเก่ง
1: Yes because you can speak English so you can so we don't have to translate อาจารย์นันแนนใช่ไหมนันนี่แนนนี่ Yes
4: Supposed to be like, it meant to say, this situation is about broadcast. Like we have teaching broadcast, the LTV. So every year we have the new brand teacher. We have to train them, this kind of thing. And the mentee said, oh, I cannot teach in front of the camera. So what do we have to do? We have to cheer them up. Like, it's just like teach in the classroom.

0: You can do it. You just prepare well. After you prepare, you can watch some old video from many teachers. You can choose the one that can be your models and adapt to be yourself, style, something like that. After they have some this knowledge, ask them to practice for you many times as you have some confidence till they can do it. After they have one tape or two tape, when we want to commend them or give them some advice, we just like, don't book the time or tell them, like, come to see me here in the office. This time, I didn't do that. I just tell them, okay, so today we go have some dinner, and during the dinner we just said, oh, I think this part give them some advice during some not a serious time or place, you know, something like that. Yes.
1: Yes. Thank you. I want to just add one line before we go to them. I think. This example, which you use, for example, broadcasting, when they are teaching in front of the camera, many people may be very good teachers, but they may feel low self-efficacy in front of the technology. They may be very shy, and they may feel, you know, some people are very good. They can come in front of the camera. They love to be in front of the camera. I mean, you know, I know myself many times I was maybe more shy than now I am. But so I think people feel a little bit shy in front of the technology. So mastery experience, you have to give them opportunity to come in front of the camera, right? You have to give them practices. You can say, okay, why don't you do, we only sit here and watch you, how you talk, so you give them practice, mastery. Social persuasion. You also have to give them feedback and positive suggestion when they come. Oh, you did very well. That was very interesting. And I don't think there was any problem. You have something really interesting to share. Social persuasion. Vicarious, your colleague cannot come in front of the camera and she's very close friend with you. You say, look, I will do today and you just watch me. I will model. Then you do it. And then she sees, oh, she also feels comfortable. Physiological factor, which means their anxiety in front of the camera, you have to find ways to reduce their anxiety so they don't feel stressed out. Like right now, I think we stressed out him a little bit, right? So we have to be very careful. We don't put too much pressure on them. So I think that's a good example. So technology-related self-efficacy, all right? That's what it is.
2: ก็โดยสรุปก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าเราก็พยายามทำให้เพื่อนครูที่ไม่เคยสอนออกอากาศเลยอ่ะอาจจะเป็นครูที่สอนได้ดีมากอ่ะแต่พอต้องมีกล้องหยุดสอนต่อหน้ากล้องก็อาจจะเกิดความประหม่าและสอนไม่ได้ก็ตามที่เพื่อนของเราบอกเลยค่ะว่าให้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจ social physiological นั่นน่ะนอกจากจะแบบว่านัดคุยฟีดแบ็กกันอาจารย์เคบอกว่าความประหม่ามันเกิดจากกล้องเราก็อาจจะมีวิธีในการลดช่วยเพื่อนเราทำยังไงให้เขาลดความประหม่าตื่นกล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ความกังวลใจในการฟีดแบ็กเพียงอย่างเดียวนะคะ
3: ครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับก็คือว่าในการที่จะพัฒนาครูเนี่ยนะครับก่อนอื่นเรียนให้ทราบก่อนว่าครูบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือนะครับไม่ได้มีความต้องการในการพัฒนาคิดว่าสิ่งที่ตนเองสอนอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือเราจะต้องในส่วนของpersonal development ก่อนนะครับให้ครูนะครับได้สะท้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของตนเองก่อนนะครับโดยมีการรวมกลุ่มเป็น social development นะครับนำ case study มาร่วมกันวิเคราะห์นะครับถึงแล้วก็สะท้อนถึงตนเองว่าครูท่านนี้เนี่ยมีปัญหาในการสอนอย่างไรควรที่ต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็มองย้อนกลับมาที่ตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่การเป็น professional development นะครับนั่นก็คือเราจะมาพัฒนาวิชาชีพร่วมกันหลังจากที่เขาได้เห็นปัญหาของตนเองแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการเราก็จะมาดูครับจัดหมวดหมู่ของปัญหาแล้วก็จัดโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูนะครับเป็น professional development นะครับในเรื่องของการที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้นะครับโดยในกระบวนการ

0: นี้เนี่ยครับเราก็จะใช้ในการอบรมนะครับมีการเทรนนิ่งซึ่งในการเทรนนิ่งเราก็จะมีใช้strategy ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ case discussion นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของcoaching and mentoring นะครับที่จะทำให้ครูเนี่ยเขามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความรู้สามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในระยะต่อไปครับ next phase นะครับก็คือเป็นการที่ให้ครูเนี่ยนำไป implementนำสิ่งที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปปฏิบัติจริงนะครับโดยขั้นนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ครูเขารู้สึกไม่ถูกเทนะครับไม่ถูกนะครับให้ถูกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนกับว่าไปอบรมเสร็จแล้วปุ๊บปล่อยฉันเลยนะครับเราต้องคอยเคียงข้างเป็นทั้งโคชชิ่งเมนทอริงนะครับแล้วก็คอยที่จะเป็นแอดไวเซอร์ให้กับเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้กระบวนการนะครับนั่นก็คือเป็นการนิเทศแบบเผชิญหน้าคือเข้าไปสังเกตการสอนอาจจะนำกระบวนการของ lesson study นะครับแล้วก็กระบวนการนิเทศเข้ามาด้วยนอกจากนี้นะครับที่เคยทำก็คือใช้การนิเทศแบบออนไลน์นะครับนั่นก็คือการสร้างเป็นหนึ่งก็คือ Facebook Group หรือว่า Line Group หรืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือชื่อว่า Padlet นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับcooperative ที่ครูสามารถที่จะมาแชร์ไอเดียในการจัดการเรียนการสอนแล้วเราในฐานะที่เราเป็นโค้ชเป็นโคชชิ่งเป็นเมนทอริงเนี่ยเราสามารถที่จะไปให้ฟีดแบคให้คอมเมนต์กับครูนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนครับโดยให้ครูเนี่ยเขาสะท้อนว่าสะท้อนตัวเองก่อนนะครับเซลฟ์รีเฟล็กชันว่าสอนแล้วเป็นยังไงพบปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปสะท้อนในมุมมองของคนที่เราเป็นโคชชิ่งเมนทอริงว่าคุณครูควรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหรือพัฒนาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมีการนิเทศติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เป็นเมนทอริงเนี่ยนะครับก็จะมีการคัดเลือกนะครับเอาครูที่ผ่านการกระบวนการพัฒนาเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าของคุณครูแต่ละท่านมีปัญหาอะไรอย่างไรแล้วก็มาคัดเลือก best practice นะครับนำมาให้ทุกคนได้เห็นเป็น case study แล้วก็ร่วมกันดูร่วมกันวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ว่าคุณครูคนนี้เนี่ยจะควรที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงอะไรที่สามารถทำได้ดีและจะมาประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองได้อย่างไรเป็นลักษณะของการจัดซิมโพเซียมนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นกระบวนการคร่าวๆนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ4ประเด็นตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้คุณครูเขารู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นการยัดเยียดว่าฉันมีอบรมอยากสูตรแบบนี้เธอก็รับฟังไปแล้วก็ออกไปสอนแล้วฉันก็ติดตามนะครับเป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดจากแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: Okay maybe I'll go a little bit okay I want to just clarify one very important point in this model I want to clarify I think one of the problem in mentorship and coaching, even in you and here is, we do not clarify mentorship and coaching about what. This is a very important problem. One of the biggest problem in teacher development is teacher development about what. Okay. So I think this is something is really important. Now I will tell you from my point of view. When I deal with the teacher development, I say, look, In your classroom, when I'm your mentor, I'm looking for only one thing in your class as a teacher. I care only for one thing, student engagement. So when I come to your class, I'm not going to say you are good or bad. No, I'm telling you, I will only observe one thing in your class. Are students engaged in learning or not? If students are engaged, everything is great. If students are not engaged, then there are problems. So when we talk about case study, like you were talking about examination, I think one of the problem is classroom is a place so many things are happening. You cannot observe everything. You cannot observe everything. Teacher is using a lesson plan, teaching content, asking question. So what I do is I say, look, first thing is what is engagement? What is engagement? Engagement are iCrap. How do you measure engagement? How do you know if students are engaged or not? And what I will do is, if it is a young teachers who are coming, I will say, in your classroom, in these case studies, in everything I do, I want to observe engagement. And then together we will know if students are engaged or not. So this model of self-efficacy, which I shared with you, is very content specific. Engagement, mastery experiences. Teacher must have mastery experiences to engage students. Then they develop self-efficacy to promote engagement. Social persuasion. I should give them feedback and tell them, today in your class, students were very engaged in the beginning, but at the end, they were not so much engaged. Why? What happened? Now the teacher gets a feedback and understand when they're engaging, when they are not engaging. Modeling. Why don't you go to Dr. Kuslin's classroom and see how students are engaged in that classroom? That will give you some social modeling. Physiological factor. And some teachers don't feel comfortable asking too many questions. They like students to be very quiet, sitting there, because teacher is in control and students are quiet. Everything is okay, but they are not engaged. They are not active. So you have to make them feel comfortable in a classroom which is where students are more engaged. So the point is, what I'm trying to say is, one problem with mentorship and coaching model is, we say mentorship and coaching about what? Mentorship and coaching is about English language learning. Mentorship and coaching about classroom management. Mentorship and coaching about student engagement. Mentorship and coaching about inquiry-based science learning. Mentorship and coaching about assessment, formative assessment. It has to be content specific. It has to be content specific and area specific. And that is very important. Otherwise, we can't mentor, we can't coach.
2: จันเคยกตัวอย่างเช่น engagement การสร้างแรงจูงใจหรือมีส่วนร่วมของผู้เรียนตอนนี้จะโฟกัสตรงนี้เราจะเมนเทอร์ตรงนี้นะเราจะดูตรงนี้ก็คือแจ้งให้ผู้ที่เราไปเป็นเมนทีหรือโคชชี่ของเราเนี่ยค่ะในถ้าเราเป็นโค้ชเนาะคนที่เราไปโค้ชเขาเรียกโคชชี่แต่อันเนี้ยวันเนี้ยของเราอ่ะเราเป็นพี่เลี้ยงแจ้งให้เมนทีของเรารู้ว่าโฟกัสของเราก็คือ engagement ยกตัวอย่างเช่นแล้วก็เมื่อเข้าไปสังเกตการสอนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ engagement ไม่ว่าจะการ engage เป็นยังไงคุณ assess คุณประเมินไหมว่าสิ่งที่คุณไป engage เด็กกับมัน work หรือมันไม่ work คือเราจะโฟกัสที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหลากหลายหนึ่งคนที่ผู้ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชก็จะถ้าเราไม่โฟกัสเนี่ยเราก็จะเยอะไปหมดเนาะมีทะเลข้อมูลเยอะไปหมดมันเก็บได้ไม่หมด2ก็คือผู้ที่เราไปให้คำปรึกษานะคะเขาก็จะอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าคือมันจับประเด็นอาจจะยากอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปในตัวอย่างของเคสสตัดดี้ถ้าเราจะใช้เคสสตัดดี้ก็คือเอาเคสมาให้ดูเนี่ยแต่ถ้าเราพอยต์ประเด็นหรือเลือกเคสที่มันเฉพาะเจาะจงคืออาจารย์เคแค่อยากจะบอกว่าที่พูดมาไม่ใช่ผิดแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของความเฉพาะเจาะจงในช่วงนั้นนะคะที่เราเข้าไปคุยตอนนี้เราจะโฟกัสอะไร May I give example share my example
3: sure.
2: ยกตัวอย่างเช่นเวลาดิฉัน รอบแรกเป็นรอบแบบว่าเบสไลน์เนี่ยดิฉันยังไม่รู้จักครูถูกไหมคะเข้าไปครั้งแรกอ่ะดิฉันก็จะลิสต์ก่อนว่าครูสอนยังไงอะไรคือปัญหาหลักที่เออเจนที่สุดเลยอ่ะหนักหน่วงที่สุดต้องรีบแก้ดิฉันจะไล่ priority มาก่อนเสร็จแล้วพอรอบถัดไปอ่ะดิฉันก็จะบอกครูว่าสิ่งเนี้ยวันเนี้ยที่สังเกตเนาะมันมีปัญหาคิดว่าตรงเนี้ยอาจารย์ยังทำได้ดีกว่านี้อีกนะถ้ามีเวลาในการคิดหรือเตรียมตัวคราวหน้าถ้ามาเนี่ยขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยดิฉันจะมาดูเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย เราจะแก้กันยังไงคือมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับเยอะแต่อะไรที่ในมุมมองของเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่สุดอะเราบอกกับเมนทีหรือโคชชี่ของเราก่อนว่าตอนนี้เราจะโฟกัสตรงนี้ถ้าเขาทำตรงนี้ได้อย่างมั่นใจหรือในมุมมองของเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะเราค่อยเพิ่มเขาก็จะในฐานะของคนรับคำปรึกษาค่ะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าดิสทอร์ดด้วยเนาะว่าโอ้อะไรเนี่ยฉันปรับเยอะเหลือเกินฉันแย่ขนาดนั้นหรอคือค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องโฟกัสน่ะต้องมีสเปซิฟิกว่า I give them my example that when I visit my classroom, even though I see a lot of things that the teacher need to be like get improved, but I will prioritize the most urgent thing or the most important point, and then I will let my mentee

0: เช่นเด็กไม่ง่วงไม่หลับอย่างเงี้ยสมมุตินะคะก็คือเราก็ดูว่าห้องนี้มีหลับไหมเอ๊ะทำไมหลับล่ะมันพูดถึงประเด็นแล้วเราจะแก้ไขยังไงดูที่อะไรมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแล้วถ้าเป็นเราเราจะแก้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดพัฒนาการเพื่อให้เกิด grow up อะค่ะแต่ไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปดูในฐานะตรวจสอบว่าดีกับไม่ดีเนาะดังนั้นน่ะถ้าหากว่าเราจะให้ดูแม้แต่ถ้าตัวเราเองเป็นโมเดลเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องคุยกันก่อนอะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นน่ะมันคืออะไรแต่มันก็เป็นไปได้อาจารย์เคบอกเป็นไปได้ว่าเพอร์ฟอร์มดีๆอ่ะสอนดีๆวางแผนมาดีๆแต่วันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันเฟลอ่ะนักเรียนไม่เกิดเอนเกจเลยทั้งที่วางแผนมาก็ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสอนดีแต่ไม่สําเร็จมันก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันทีนี้ถามว่าการสอนครั้งนั้นกู๊ดหรือแบดโมเดลมันก็บอกไม่ได้แต่มันต้องมาดูว่าเกณฑ์น่ะมันคืออะไรแล้วก็มันเกิดจากอะไรปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มาคุยกันนะคะแก้ที่จงเฉพาะจุดแล้วก็อ๋อเดี๋ยวตอนบ่ายหรือสักช่วงหนึ่งถัดจากนี้ค่ะจริงๆอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของอีกอย่างมันเรื่องของการให้ฟีดให้คำปรึกษาแบบ constructive ด้วยบางอย่างเนี่ยมันต้องคือไม่ใช่บางอย่างคือการให้ feedback หรืออะไรมันต้อง constructive แล้วก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยบทบาทหรือหน้าที่ว่าเมนเทอร์ที่ดีควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรตรงนั้นนะคะน่าจะทำให้เราได้อีกหลายๆประเด็นนะอาจารย์ศรีภัยมีคำถามไหมโทษฐานที่รู้จักชื่อ
1: You had a strategy that everybody should write one question before they go to the lunch.
0: Oh yes, yes.
1: Maybe we use that strategy. So maybe.
0: อะไรนะคะ post it note. Oh, we have.
2: Okay. Good morning, Ajahn K and everybody. I should say Thai because I'm Khon Thai. จะพูดภาษาอังกฤษทำไมเนาะนะครับจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นคำถามที่เกิดจากในกลุ่มเรานี่แหละเมื่อกี้เราพูดคุยกันว่าการไปนิเทศครูในชั้นเรียนเนาะกับการนิเทศครูที่เราใช้วิธีว่าเรียกว่าการสังเกตการสอนโดยสร้างห้องเรียนจำลองขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆเป็นนักเรียนเนี่ยเราเปรียบเทียบ2ห้องเนี้ยว่าอันไหนมันจะสร้างแรงกดดันหรือมันจะสร้างแรงกดดันพอๆกันนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือถ้าเราไปสังเกตการสอนแล้วเราให้ฟีดแบคกับครูแบบตรงๆตรงไปตรงมาเลยเนี่ยคุณครูจะรับได้มั้ยกับถ้าเกิดเราฟีดแบคแบบเชิงบวกอย่างเดียวเลยแล้วการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไหมอะไรมันจะเป็นจุดตรงในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราให้คุณครูสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือต้องการสิ่งที่เกิดกับเด็กเพราะฉะนั้นถ้าไปสังเกตการสอนแล้วเราไม่ดูครูเลยได้ไหมเราดูเด็กๆอย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่เขากำลังสอนไปแล้วเนี่ยเด็กได้รับการเรียนรู้ตรงกับที่เขายังไงแล้วเราคอมเมนต์ที่การเรียนของเด็กแทนการสอนของครูไหมไอ้พวกนี้จะเป็นยังไงครับนี่คือคำถามไม่ทราบเข้าใจหรือเปล่า
0: So he has several questions that what if when they what whether or not let's say rather than let the teacher see the model in the regular classroom how about we model or set up the classroom and let the teacher observe in theclass the setting up classroom rather than let them see or observe in the regular in the real situation in the classroom that's the first question,
1: why do the teacher
0: if we don't bring or take the teacher to the classroom the regular classroom but set up the situation or circumstanceReally like classroom setting,
1: yeah.
0: And let the teacher come to this setting.
1: Yes.
0: Is that good? Is that okay?
1: So it's not the real. It's a fake.
0: It's not real.
1: It's
0: how to say? สอนจริงนะอาจารย์สอนจริงแต่เป็นห้องเรียนสมมติ It's real teaching, but it's not regular classroom. It's maybe the setup. Like for example, bring the student into this one, and this room is not a classroom.
1: Okay.
0: How about that?
1: Let me respond to that question. I will tell you that because I deal with many teachers who are pre-service teachers. I teach with pre-service and in-service. Gone pen crew na.
0: Crew ก่อนประจำการ
1: Yeah. Before
0: pre-service.
1: Pre-service is what they call.
0: Yeah. ก่อนประจำการ
1: Okay. So.

0: Oh, there are pre-service teachers and I work with the in-service. Here is the important thing. When I, sometimes I ask pre-service teachers to teach each other, not real students, they teach each other. Actually, teaching each other is very different experience than teaching the real kids. The real experience, the real clinical experience is what matters, in my view.
1: And how about the real kids, but not in the real classroom?
0: Well, you can. We have a kid that is also quite good because we have the kids coming from the school, and they come to, like, for example, if we want to teach teachers about inquiry based, so we can ask students from the school, neighboring school, to come here, and then they can do teaching with those group of students. We can do that, but. This is also not the same as exactly real teaching, because you know why? Children, when they know you are my teacher, is very different relationship than if somebody comes as a guest and all, they will behave very differently. So
1: or maybe the classroom setting, like the formal and informal. ก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแบบติตะเป็น pre-service แล้วก็แบบแต่งเป็นครูแล้วอีกคนเป็นคนเรียนที่เป็นแบบนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยไม่น่าจะโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กจริงๆอะค่ะเอาเด็กจริงๆมาเรียนอะแล้วสอนจริงๆก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าสภาพมันก็ไม่เหมือนกับห้องเรียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมันได้แต่ก็ไม่ได้ exactly เหมือนมันอาจจะเหมือน formal กับ informal มั้ง
0: but it is useful so there is no problem I mean I'm not against anything I mean whatever experience
1: แต่ก็น่าจะเป็น another question is ifHow to provide suggestion or comments on for teachers teaching in case if how should we like go straight forward for the comments or if we do that is it okay for the teacher
0: okay.
1: feeling?
0: I personally feel we don't know most people don't know how to give feedback.Actually, this is a very big problem in professional development. We don't know how to give constructive feedback. Sometimes what we say, oh, Dina, everything very good, is not helpful to the person. Actually, many teachers in universities, not only in Thailand, in US also, they don't know how to give feedback to their students. It's a very big problem. We don't know in professional development how to give feedback to the teachers. We really don't.I will tell you what I do. I think one of the best strategies as a teacher to give feedback is, if I'm with the teachers, here is what I do. I say, look, I'm going to come, if you want, I can join you in your classroom. Okay? I can join you in a classroom. But I want to know from you, what is the most important thing for you as a teacher?What is the most important thing? If a teacher says, for me, the most important thing is management, classroom management. Teacher says, for me, the most important thing is I want my students to think. Then I say, okay, you want your students to think. How do you assess if students are thinking? How do you know if students are thinking? So what I'm going to do is I'm going to go to your class.And we will use this rubric and this criteria, and I will use this criteria to give you suggestion, and I will note down every time I observe that students are really engaged and thinking and asking questions. Then I give you feedback and I comment based on the criteria. Now the point is, teacher doesn't feel that I am supervising them.They have decided the criteria with you, how they want to be observed. So the criteria of observation must be negotiated between mentor and mentee. Because when you negotiate the criteria, teacher owns the criteria. It's not your criteria, it's their criteria they share.And based on that criteria, you give them feedback, they know how they will be assessed. And I think this is the issue, we will talk about it. And I think Dr. Kuslin and I will talk more about it there is a big difference between assessment and evaluation. So when you give feedback to the teacher, do not evaluate them. Just assess them. If you evaluate them and make a judgment, they will feel really they will feel, you know, low
1: self-esteem. ก็คืออาจารย์เคบอกว่าไม่มีใครบอกได้ว่าควรให้ฟีดแบคแบบไหนอะค่ะแม้แต่อาจารย์ก็บอกไม่ได้แต่ว่าเทคนิคของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะคุยกับครูก่อนว่าคุยและสร้างเกณฑ์หรือรูบริกด้วยกันก่อนเพราะฉะนั้นครูจะรู้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูอะไรคือทำให้ครูหรือคนที่เราไปให้คำปรึกษานะคะเป็นเจ้าของตัวเกณฑ์หรือรูบริกนั่นเองถ้าอาจารย์โรงเรียนวังจำได้อะที่ฉันสอน formative assessment แล้วสอนการทำรูบริกแล้วโมเดลการประเมินโดยใช้รูบริกถูกไหมคะก็คือว่าเรารู้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวงานหรือภาระงานหรือสิ่งที่เราจะเข้าไปดูอะค่ะมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจากนั้นอะเวลาที่อาจารย์จะให้ suggestion หรือ comment ก็ suggest บนรูบริกนั้นเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นเกณฑ์หรือเป็นอะไรที่รู้ตัวมาก่อนแล้วดังนั้นผู้ที่ถูกรับไม่ได้เรียกประเมินเอาเลยนะรับคำปรึกษาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคตรงนี้เขาทำได้ดีตรงนี้เขายังทำไม่ได้ดีมันก็จะซอฟต์ความรู้สึกลงแต่มันไม่มีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งอย่างถ้าเป็นตัวเองอะค่ะ Can I share my ถ้าเป็นตัวเองอะตัวเองจะใช้โมเดลที่เรียกว่าแซนด์วิชเทคนิคก็คือชมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ป้อยอนะต้องเป็นความจริงด้วยนะคะหาจุดที่ชมก่อนชื่นชมอะว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีในคาบนี้มันคืออะไรคนเราอ่ะความรู้สึกนะคะเปิดมาด้วยคำชมอ่ะมันก็รู้สึกดีว่าโอเคจากนั้นอ่ะให้ suggestion ที่เป็นกัลยาณมิตรนะแต่ตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าฟังดูแล้วมันน่าฟังอ่ะแต่ตรงมาตรงไปตรงมาดีฉันจะไม่อ้อมนะถ้าไม่โอเคก็จะบอกว่าตรงนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะหรืออะไรเงี้ยจากนั้นดิฉันจะปิดด้วยคำชมหรือแรงจูงใจ inspire อีกครั้งหนึ่งว่าเอาหน่าเนี่ยยังทำได้นะอะไรเงี้ย I said I use a sandwich technique start with something that I see is really goodwhen they did in the classroom, so I will bring this point first and then provide suggestion and end with something good or inspire them that how they did a good job and they can still do the better thing.
0: But there is also one very big issue. Some person in IPST, Ajahn, you know, Dr. Guslis, they mentioned to me that sometimes mentor and mentee have big age difference.
1: Mm-hmm.
0: So, for example, if some of us here, you know, very young people, they go give suggestion to somebody who is older to them, and the older person cannot accept that somebody so younger can give suggestion. I think the feedback is a very big issue.
1: Yes.
0: My suggestion is actually, I will suggest to all of you as administrator is, you really need to find good examples of good feedback. Maybe video clips of good feedback, maybe good example of written feedback, and you have to show the new mentors how feedback should be given. I will tell you, I'm very serious about it. Many professors don't know in universities how to give feedback to their students. They don't know. And I actually, people who join university, I give them examples from my classroom, how I give feedback to my students. Similarly, in schools, many mentors don't know how to give feedback. Sometimes they can not give feedback which can help people. So feedback must be specific, helpful, and should be positive. But it should be very concrete so somebody can apply and use it in the classroom, not you are very good, you are very bad. It has no feedback, no meaning, because you are appreciating just journal. Feedback should be very specific. In today's class, students asked you 3 good questions, and those questions were really high order thinking questions. Now the person know, okay, hi. You used not so many high order thinking questions. You used some questions which were really descriptive questions which are really not useful. So now the teacher knows, okay, how can I ask high order questions? Now that feedback is very useful. So I think what we need in mentorship and coaching is providing examples of how to give good feedback to mentees, to new teachers, so that they can improve, right? Because I think somebody here said a very good thing, both mentor and mentee must grow together. Mentor grows because they know how to give good feedback, and mentee also grows because mentee knows how to apply that feedback to improve themselves. So I think this kind of that.
1: ก็คืออาจารย์เคบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่า good feedback เป็นยังไงเราต้องไปหาหนึ่งหาตัวอย่างไปหาดูตัวอย่างจากคลิปหรือวิดีโอหรือ YouTube หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อก็คือว่าจริงๆเราต้องลองอ่ะเราต้องลองเองว่าถ้าให้ฟีดแบ็กแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างไรไม่มีใครไม่มีคำตอบเดียวไม่มีใครบอกได้ว่ามันต้องอย่างนั้น1 2 3 4คือเราต้องหาวิธีการที่ของเราเองอะนะคะ2ก็คือ I forgot what to say โอเคอาจารย์บอกว่าการให้ฟีดแบ็กเนี่ยจะต้องสเปซิฟิกนะคะเป็นให้ฟีดแบ็กในเรื่องอะไรแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่โพซิทีฟในที่นี้หมายถึงว่าเชิงสร้างสรรค์เชิงที่เวลาเรารับฟีดแบ็กอะเราอยากได้อะไรที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายจับต้องได้เอาไปปฏิบัติต่อได้แต่ว่าน่าฟังอะคำว่าโพซิทีฟคือน่าฟังอะฟังแล้วแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกมีประโยชน์เอาไปปฏิบัติเอาไปทำต่อได้ฟีดแบ็กจะต้องไม่กว้างจนจับต้องไม่ได้เช่นดีไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ดียังไงหรือดียังไงมันจะต้องคลี่ออกมาว่าดีในประเด็นไหนหรือว่ามียังมีประเด็นไหนที่ไม่ดีแต่ว่าโดยธรรมชาติเนาะคนไทยอะจะไม่ชอบคำว่าไม่ดีบางทีดิฉันก็กลับคำว่ามันดีเนาะแต่ยังดีได้อีกถ้าอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นตั้งเยอะเนาะก็คือยังไม่ดีในมุมเราอะแต่มันดีละแต่ดีได้อีกนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องหาเทคนิคของตัวเองอะค่ะคู่สนทนาจะเป็นคนบอกเราเองว่าฟีดแบ็กเราโอเคหรือยังไม่โอเคแล้วเราก็ไปปรับกลยุทธ์นะคะโอเคจันเค Translate what you done.
0: I think this is so. We will take up some questions, but
2: yeah.
0: I think we will build on this idea after the lunch because it's already 12:30. I think you, Mycroft.
1: Mm-hmm. How about we start at 1:30? We start the afternoon session at 1:30.
0: That's okay.
1: Because now it's 12:34.
0: Yeah, that's okay. So we'll start that and we'll build on that. And I think. You know, please, when you come back after lunch, make sure you write down some questions. And I think it's a good idea to have a dialogue, a conversation, and respond to your questions. That may be more helpful because that might benefit you. So some of the content we will leave out, but we will have more discussion and dialogue.
1: อาจารย์ชอบมากเลยที่มีการปฏิสัมพันธ์ซักถามเพราะว่าบางประเด็นอาจารย์ตั้งใจจะมาพูดเนาะเหมือนเรื่องที่สเปซิฟิกเมื่อกี้แล้วมันพอดีเลยว่านึกออกเพราะว่าจากมีการแบบแชร์ไอเดียหรือว่าซักถามอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปพักรับประทานอาหารกันแล้วขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อยากให้เราแบบว่าโพสต์อิทโน้ตอะค่ะถ้ายังมีประเด็นคำถามอะอาจารย์เขียนหรือใครเขียนแล้วก็ได้แล้วก็แปะบนวอลนี้ก็ได้นะคะเสาสกลางเนี่ยแล้วก็คำถามหรือสิ่งที่อาจารย์เขียนอะจะช่วยให้เราแบบว่าเติมเต็มในสิ่งที่เรายังไม่ได้ไปถึงรวมถึงไปปรับเลสเซ่นคืนนี้ด้วยว่าพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำอะไรอีกเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่อาจารย์ยังไม่เข้าใจหรือยังต้องการมากอยู่เพราะนั้นช่วยเขียนหน่อยนะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วเราก็แปะที่หนังตรงเสาที่สองนี่นะคะแล้วขึ้นมาไปทานข้าวก่อนก็ได้จะได้ร่มๆท้องอิ่มๆนึกออกว่าเรายังไม่เข้าใจอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวก่อนเริ่มเซสชั่นบ่ายดิฉันก็จะเก็บมาประมวลดูว่าเรายังเติมเต็มอะไรเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะคะทานอาหารให้อร่อย
3: ก็สวัสดีค่ะภาคบ่ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการแนะนำนะคะวิธีการเขียนแผนนะคะสำหรับคุณครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะค่ะก็ให้คุณครูเขาดูตัวอย่างการเขียนแผนนะคะที่ดีนะคะโดยดูจากเอกสารแล้วก็จากนั้นก็ดูวิดีโอการสอน นะคะอันนี้ก็จะอยู่ใน Vicarious Experience นะคะ

0: ากนั้นก็จะมาฝึกการเขียนและก็สอนวิธีการเขียนแผนให้ถูกต้องนะคะก็จะอยู่ใน Mastery Experience จากนั้นก็จะเสริมแรงนะคะให้กำลังใจให้การในการยอมรับนะคะให้คุณครูเขารู้สึกว่าคลายความกังวลไปนะคะแล้วก็โดยทำให้เกิดความมั่นใจก็จะอยู่ใน Social Persuasion นะคะ
1: เรียนรู้ไวมากเลย social persuasion เพื่อนอยู่ใช่ไหมโอเคตบมือจบแล้วใช่ไหมคะ finish done so
2: so it's basically about lesson planning so I think one of the things which teachers actually curriculum design is so important I was just talking to Dr. Kuslin Reese just now during the lunch that I think many times many teachers and even administrators doesn't understand that curriculum which we teach in the classroom is not just about there are different things in curriculum what is on the paper is one thing how you implement is another thing and I think that sometimes people confuse it and the new teachers have to understandNow, here's the three things I say in curriculum planning. They have to understand what is the idea behind curriculum, behind the material. What is the idea behind it? What is the idea means? What is the perspective? What are the assumptions? And what is the approach, pedagogical strategies, and blah, blah, blah. So they have to understand curriculum background. They have to understand how is it put together? How do you design lesson? What is a good lesson? How to organize it? And then they have to think about how will I implement it?And what will work? So implementation is about teacher, materials, and students. Same program in different contexts will have different implementation. So you have to mentor them about the whole process, and that is challenging. And I think that you're right.
1: อาจารย์ก็เสริมว่าเราเมนเทอร์เรื่องการสร้าง lesson plan ก็จริงก็ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของ curriculum เนี่ยมันจะต้องไปจนกระทั่งถึง implementation ด้วยเพราะบางทีการจบที่เอกสารหรือการเขียนมันก็ไม่ถึงเด็กมันต้องลงไปดูว่าตัว lesson plan เนี่ยครูไปใช้อย่างไรก็ต้องดูทั้งครูนักเรียนแล้วก็ material หรือสิ่งที่เขาเขียนหรือเขาทำอะค่ะเขาออกแบบมาเนี่ยมันเอาไปใช้แล้วเกิดผลหรือไม่เกิดผลยังไงอันเนี้ยต้องดูให้ครบเลยนะคะดังนั้นถ้าเราจะ mentor เรื่อง lesson plan ก็อย่าจบที่ lesson plan แต่ต้องดูว่าเอา lesson plan ไป implement แล้วอะมันได้ผลไหมนะคะ
3: We have example aboutproblem in classroom management about new teacher we will have new teacher come to school so much and then we can they cannot control about in the class okay. because the student we really naughty now and then we suggest about we will keep going we will say keep going and cheer up always and suggest to look about another class and mentor suggestto use about
2: technique strategies with
3: it use about technique in the class when look and keep it to use in the class too and mentor find a new cafe new cafe to suggest because we feel good yeah. when we go outLike that.
2: Yeah. So basically, if you are teaching about classroom management strategies, you have to not only give them some techniques they can practice to manage their children, right? So that they develop some mastery experiences. You also give them feedback and suggestions. You also model how to use those strategies in the classroom so they can see somebody else how they do it and I can also do like them. And so these are all the ways to build their self-efficacy in classroom management strategy so that they feel more comfortable in the classroom. I think one of the things, as I was saying earlier, is it has to be topic specific. What does teacher need? Specific area.Classroom management and then you focus on apply the model. So you have to have specific area, not just I want to improve teaching. Teaching about what? Teaching has many, many, many aspects, right? So.
1: คือว่าเรื่องของการให้การช่วยเหลือใน4องค์ประกอบเนี้ยก็ตามที่เพื่อนเราบอกก็คืออันนี้นะแต่ว่าที่อาจารย์ให้ suggestion ก็คือว่าการจัดการชั้นเรียนอ่ะมันมีตั้งหลายเรื่อง specific ว่าคราวเนี้ยหรือเราจะช่วยครูในเรื่องไหนมุมไหนของการจัดการชั้นเรียนมันมีหลายองค์ประกอบใช่มั้ยอาจารย์จัดการชั้นเรียนเนาะเช่นการจัดห้องการจัดกลุ่มการใช้กระดานดําการเก็บเด็กคือมันมีหลายอย่างอ่ะ specificว่าเราจะเมนเทอร์เขาในเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะขออนุญาตค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตแชร์ความการประสบการณ์แล้วกันนะคะคือเริ่มจากกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เราได้รับการนิเทศจากสสวทมันก็เลยเริ่มมีโครงการในการดูแลกันเองในหมวดแล้วก็โชคดีที่เราอาจจะเป็นหมวดเดียวที่ได้รวมกลุ่มกันมากที่สุดคือได้ห้องนั่งในห้องพักเดียวกันแล้วก็เราเริ่มเปิดใจคุยกันว่าในขณะที่คนหนึ่งได้รับการนิเทศจากภายนอกเนี่ยอย่าคิดว่าโดนตำหนิเรามาคุยกันว่าคุณได้รับข้อเสนอแนะหรือแนะนำอะไรมาแล้วมาบอกกล่าวกับในเพื่อนก็เลยมีการจับคู่เป็นพี่เลี้ยงไม่มีใครเป็นพี่เลี้ยงใครตายตัวเริ่มต้นจากเรื่องขององค์ความรู้ก่อนก็จะหลักๆก็คือให้คนที่เป็นเอกตรงเช่นชีวะตรงฟิสิกส์ตรงไปช่วยหมอต้นเรื่องของความรู้เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทีนี้เทคนิคบางอย่างรุ่นพี่ก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเด็กใหม่ๆทึ่งสายตรงเช่นการจัดการชั้นเรียนเขาดีกว่าเราเนี่ยนะคะอย่างประสบการณ์เรื่องนึงคือตอนนี้เป็นหัวหน้าหมวดแต่คนที่เราไปเป็นพี่เลี้ยงเรื่องนึงก็คือท่านอาจารย์เคยเป็นหัวหน้าหมวดเรามาก่อนคือกับหน้าที่กันประสบการณ์สอนก็เป็นหลายปีกว่าเราเราก็เลยว่าเราจะต้องเอาคืน ไม่ค่ะแต่นี้ด้วยหลักสูตรมันปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือหลักสูตรม.ปลายเนี่ยลงไปม.ต้นแล้วก็เป็นสาระฟิสิกส์ซึ่งเราดูแลแล้วก็ท่านอาจารย์อาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องของการใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นหม้อแปลงเมื่อกี้ที่ถามเรื่องศัพท์หม้อแปลงค่ะก็คืออาจารย์ไม่พูดตรงๆว่าอาจารย์ใช้หม้อแปลงไม่เป็นหรือไม่ถนัดแต่เราสังเกตจากปัญหาว่าทำไมเด็กขึ้นม.4แล้วพอใช้อุปกรณ์ชุดนี้แล้วเขาทำไม่เป็นก็เลยเอาปัญหาไปคุยกันแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้จับอุปกรณ์หรอคะอะไรอย่างนี้แล้วก็มาปรึกษากันก็ใช้สถานการณ์ขึ้นมาว่าเราจะไม่สอนเขาโดยตรงแต่เราจะเอาหม้อแปลงหลายๆชนิดมาตั้งที่ห้องหมวดทานข้าวก็คุยกันไปว่าหม้อแปลงนี้นะเด็กม.ต้นใช้อันไหนบ้างจนเขาเริ่มได้ฝึกใช้ก็อาจจะเป็นแบบฝึกทักษะให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวจนในที่สุดก็บอกว่าเดี๋ยวในชั่วโมงเขาเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยดูเด็กได้จับทุกคนไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเด็กก็เริ่มได้สัมผัสเขามีความชำนาญกับอุปกรณ์บางอย่างทีนี้หม้อแปลงมันมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทเราก็เลยบอกว่าพี่ถนัดอันไหนพี่ใช้อันนั้นเลยเด็กจะได้ดูแบบเรามีมืออาชีพเขาก็กล้าที่จะทำนี่มันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองในขณะเดียวกันเขาก็กลับมาเป็นพี่เลี้ยงเราเรื่องการจัดการชั้นเรียนอะไรอย่างนี้ต้นสลับหน้าที่กันประมาณนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยนะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการ แตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบ photo system 1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการ photo lysis และโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือ photo system 1 photo system 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ

ไลท์รีแอคชั่นนะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเรารู้ดีนะคะในนามของเควินไซเคิลนั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการคาร์บอนฟิกเซชันนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะบิสฟอสเฟตนะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกีเซเลตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกีเซเลตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น13บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ13บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน chloroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะSynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ dark reaction นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลา

0: พี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอ

0: ินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีก

0: ตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆ

ค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Non Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ Photo System 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณ

มานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือมาที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคอง

0: อยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดู

ของเลนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแต่ละผิวของเลนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็ด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะ

ของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆ อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
3: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล
1: ้
5: ว
1: โอ้เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: พี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: เปล่าครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3 Krebs cycle และ4 Electron transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆ

ค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่มั้ยครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่มั้ยครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ

NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า IPNB เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรรกะกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรรกะนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180

10นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซส์300ดูนะครับไซส์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซส์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซส์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซส์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซส์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซส์60องศาครับไซส์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย

0: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วนประเทศเม็กซิโกค่ะก็จะขอเริ่มด้วยการเปิดพิธีเปิดของการประชุมครั้งนี้นะคะจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้กล่าวการต้อนรับของการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: Professor Dr. Jorge Ibanez Director of Mexican Center of Green Chemistry and Microscale Chemistry Mr. Pansak Sumejarat TOT Director for Special ServicesAssociate Professor Dr. Supawan Tantayanon, President of Chemical Society of Thailand, and all teacher participants. It is a great pleasure for me to welcome you all to the Distance Video Conference Teacher Training Program for Science Teachers on Microscale Chemistry, which is a collective effort of the Distance Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand,The Mexican Center of Green Chemistry and Microscale Chemistry, the Faculty of Science, Chulalongkorn University, with general support of TOT Public Company Limited. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Jorge Ibanez and Dr. Supawan Tantayanon regarding academic contribution,My thanks also go to the staff of the Mexican Center, TOT Public Company Limited, and DLF Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your chemistry classes. Thank you.
2: It is really a great honor to speak before you today in order to share some good news.We are very thankful to the Distance Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chulalongkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanon for her strong and contagious impetus and friendship through which this event is made possible. I appreciate very much all the work done by our teachers here in the Department of Chemical Engineering and Sciences at the Iberian

0: Ibero-American University in Mexico City, Martha Ibargangoitia and Lupita Castañeda, and to our Informatics and Telecommunications Department through Salvador Segovia. Science is a major engine for the transformation and advancement of people. It is surprising that in many places of the world, science is not given a key role, let alone science education, to which some countries devote much less than 1% fraction of their gross national income. It is also unfortunate that science education is a costly endeavor, as equipment and supplies usually represent a significant budget. In this context, it is of paramount importance to find alternative avenues for its teaching. We have been lucky indeed to inherit from our North American collaborators at the National Microscale Chemistry Center at Merrimack College in the USA, at the University of Oregon, at Creighton Jesuit University, and from others throughout the world, the philosophy that science teaching can be done at low cost, with simple materials, and in a very effective way. We have shared experiences with people from over 50 countries, and we have witnessed a major transformation during the past 25 years. The current student generation, which has somehow grown up with Harry Potter in the legendary Hogwarts school, bursts into the present world with its own characteristics, hopes and fears, as well as awareness of resources and opportunities never seen before. But who cares about science? Should we still strive to teach it? And if so, what features should this teaching have? Science is a superb way to know the universe and participate in its fascinating and continuous creation and expansion through observations, intuition, hypothesis, experimentation, reasoning, and so on. Faced with a generation for whom visual stimuli and the need for social interactions are overwhelmingly important, it is ridiculously anachronistic to stand in front of a group and read some notes that, in turn, when read to us by our eminent professors, and probably they were also read to them in the same manner. The youth of today need to be active. Each student becomes a person operating his or her educational progress. Some learn by reading, a few others by listening, some more by watching, but definitely all of them learn by doing. Therefore, the importance of experimentation cannot be underscored. I know of no young man who has not fascinated at some point with explosions, with phase changes, light emissions associated with physicochemical phenomena, or the observation of fractals in nature. It is true that many of these reactions can be modeled in computer simulations today. And certainly one could, for example, profile two people kissing. But I'm sure that we would all agree that a simulation in the computer will never be the same. The little researcher inside every student can become the great driving force for science education. Worldwide speaking, the need to develop science and technology is overwhelming. There are enough studies to show that the development of a country is closely linked to investment in these areas. It is essential to devote the necessary plans and resources to form high-level people able to get this development. Since budgets for experiential learning are typically very limited, it is imperative to demystify science and show the simplicity hidden in the most fundamental principles. The study of science provides a mental framework of rigorous, systematic, and progressive analysis useful for many activities in daily life. On the other hand, many students have little interest in what they do, in what they do not see as pragmatic. I am often asked in class, and what is this good for? Sometimes I have said that it is likely that in their professional lives, they will never directly use the material that we're studying. But that is not what really matters. The attitudes, values, abilities, problem-solving skills are more important than knowledge itself. Therefore, science teaching should be used for inserting these elements of comprehensive training in their education. Too often, we find that many teachers miss this opportunity. In a science class, one cannot speak of values. This is a cliché phrase. Without a why and a wherefore, the what's and the how's come superfluous. Science is never neutral. It is for humans to achieve the growth towards wholeness in a society with a primordial care for human beings and an increasingly urgent care for our environment. We certainly hope that through this joint effort, we will provide a grain of sand to accompany the long walk in this direction. Thank you very much.
1: Well, thank you. Now I would like to invite Khun Pansak Sumet Jarat on behalf of TOT Company Limited.
2: SOTS, Professional Napapon Chan Ocha, Vice Chair of the Distance Learning Foundation, SOTS, Professional Dr. Supawan Tantiyanon, Professor from Ibero Americana University, Mexico. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to join with you all today in the opening ceremony of the Distance Video Conference Teacher Training Program for Summitry Teacher. It is one of the many programs of the Distance Learning Foundation, TOT, have been supporting as part of the corporate social responsibility. TOT is pleased to provide expertise in the telecommunication network in order to help promote the distance learning foundation education program, which will benefit not only teachers but also students and Thai education at a whole. I wish you all benefit for this program. Thank you.
1: Thank you. May I now just make a short speech on behalf of the Chemical Society of Thailand under the patronage of Her Royal Highness Princess Jullaporn Mahidol. We are really pleased in this to have this occasion. In fact, this is because of the year, International Year of Chemistry, 2011. However, because of the flood that happened in many provinces in Thailand, it has been postponed until today. This event is important for our next generation and also for the country, as Professor Jorge Ibanez already described. And this work has been collaborated with many people, not just only us, but also my students and my colleagues at Geelong Kong University. You will see that these 5 days that we are going to do, it really will highlight on how to learning chemistry by doing. And I believe that from this event, teachers has more idea how to carry on for our young students. This collaboration has been also supported not just only by the Design Learning Foundation, TOT Remitted Company, but it also has been supported financially by IRPC Company Limited, PTT Group, Bangkok Bank, and Merck Company. So I really appreciate for all organizations that helping to make this happen. Thank you. Ka, I think it's time now. We would like to thank Ajahn Narapon and Khun Pansak, and also George, Jorge, you still stay with us, right? Okay.
0: Yes.
1: ค่ะ
3: ก็ speech เมื่อกี้นะคะก็ขอกล่าวเป็นโดยสรุปเลยละกันว่า professor ก็คือกล่าวขอบคุณทีมงานทั้งที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางฝั่งเม็กซิโกนะคะกับการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเด็นหลักก็คือว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าต่างๆเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศในโลกละเลยความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งในสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูงของการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความร่วมมือจากNational Microscale Chemistry Center ที่ Merrimack College, University of Oregon, Creighton Jesus University ณประเทศสหรัฐอเมริกาและสถาบันต่างๆทั่วโลกกว่า50ประเทศได้มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านอุปกรณ์และสารเคมีที่มีชุดการทดลองขนาดเล็กต้นทุนต่ำการทดลองไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าปฏิบัติการแบบย่อส่วนทำให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน25ปีที่ผ่านมาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีจะไม่มีประสิทธิภาพเลยหากการเรียนรู้เป็นในรูปแบบที่อาจารย์หรือครูสอนอยู่หน้าห้องแล้วอธิบายให้นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนฟังหรือแม้แต่เรียนรู้ผ่านการสาธิตจากหน้าห้องเรียนโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ทำการทดลองจริงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงหากผู้เรียนมีโอกาสได้ทำการทดลองสังเกตสัมผัสและรู้สึกตื่นเต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหากแต่การทดลองด้านวิทยาศาสตร์นั้นในรูปแบบปกติต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีในปริมาณที่มากพอควรทำให้ต้นทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สูงเป็นเหตุให้หลายประเทศในโลกไม่สามารถผลักดันการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพได้การศึกษาวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนหรือ small scale science เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีเป็นไปอย่างง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำสามารถกระจายไปได้ทั่วทุกถิ่นในประเทศไปถึงระดับโรงเรียนและยังเปิดโอกาสให้ผู้สอนมีโอกาสสอดแทรกนอกจากทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังสอดแทรกแนวคิดค่านิยมต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนในที่สุด

0: ขอบคุณค่ะ
1: I think at this time we should introduce Martha and Lupita first and then I will introduce my colleagues and then Jorge will start your lecture will you
2: It is my privilege to introduce to two of our most valuable colleagues, Martha Ibargengoitia. Martha has been with us for the past 10 or 12 years or so, teaching general chemistry and conducting lab sessions to students from this university and from something like 20 different countries as well. And Lupita, here on my right hand side, has been with us for the past 30 years or so, teaching anywhere from general chemistry to physical chemistry, and also giving workshops in many places. So it is really a privilege to have Martha and Lupita with us today, and we are very thankful that they did all the preparations to be ready for this event.
1: Thank you. ค่ะก็ผู้ที่ทำงานเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยนะคะจากฝั่งทางด้านของประเทศเม็กซิโกนะคะมหาวิทยาลัยชื่อว่าอิเบโรมาอเมริกานานะคะแล้วก็มีเซ็นเตอร์คือศูนย์นะคะศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วนซึ่งเขาใช้ชื่อว่าเป็น Mexican Center for Green and Microscale Chemistry นะคะผู้ที่เตรียมงานรายละเอียดของการทดลองนะคะก็คือมาธา can you just raise your handMartha. Yes, okay, yes. นะคะชุดเอกนะคะสีแดงนะคะ Martha ค่ะค่ะอีกคนนึงค่ะ Lupita
3: คนนึงค่ะ Lupita
1: Where are you Lupita can you wave your hand okay good
3: okay
1: นะคะก็Lupita ทั้ง2คนก็เป็นอาจารย์นะคะสอนอยู่ที่ภาควิชาจริงๆก็เป็นภาควิชากรรมเคมีนะคะแต่สอนวิชา general สอนวิชาเคมีทั่วไปอะค่ะนะคะมาธานี่ก็ทำการสอนมาเป็นเวลานาน 10-12 ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนลูปิต้านี่ก็สอนมันอีก 3-30 ปีนะคะนอกจากสอนในมหาวิทยาลัยก็ยังสอนในที่อื่นๆอีกโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะคะThank you
4: Thank you.
1: I also would like to introduce our colleagues also, but we can do it a little later. Now I would like you to start your lecture, please, Jorge, and then I will introduce in between the lecture. Thank you.
3: Thank you.
2: Sure, it will be a pleasure. Well, thanks again to the organizers and to the sponsors and to all the people that contributed to do this. In the next slide, we have my name that by now everybody knows. Okay, you have my name there and I'm a professor of chemistry and now I'm the director of the Department of Chemical and Engineering Sciences. And I'm also the coordinator of the Mexican Green and Microscale Chemistry Center. At this university, which was founded in 1943 by the Society of Jesus, better known as the Jesuits in Mexico City. You have my email there in case anybody wants to communicate further. And here is our country, as you can see. We are just south to the United States. I would like to make a point to all of us that have witnessed the electronics, the way they have been changing through the years, electronics go to the miniaturization. And we have witnessed that. And we believe that now it's the time for chemistry. There is no reason why the teaching of chemistry shouldn't be done at the small scale.
1: ค่ะก็ Professor Jorge Ibanez นะคะก็เป็นผู้อำนวยการเขาเรียกเป็นผู้ในการนะคะของภาควิชาเคมีแล้วก็ทางวิศวกรรมเคมีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ในการของศูนย์ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนแล้วก็ทางด้านกรีนเคมิสตรีด้วยนะคะซึ่งศูนย์เนี้ยก็ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้วนะคะ ในภาพนี้จะเห็นว่าเม็กซิโกซิตี้นะคะคือเมืองที่มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่นะคะศูนย์นี้ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับประเทศอเมริกานะคะอยู่ในทวีปอเมริกานั่นเองค่ะก็โปรเฟสเซอร์ฮอเฮก็เน้นว่าเรื่องของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เราเห็นโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์บ้านแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะตอนนี้โทรศัพท์มือถือเองก็เล็กลงเล็กลงนะคะก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราพูดถึงเรื่องของเคมีก็เช่นเดียวกันในสมัยก่อนเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดใหญ่นะคะใช้ปริมาณสารมากมายน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทำการทดลองด้วยปริมาณที่เล็กลงได้เช่นเดียวกัน Please continue
2: The history of the development of microscale chemistry is a very long historyAnd there are many, many people throughout the world involved in this endeavor. I would just like to point out that perhaps the two groups that have been the strongest in spreading this news around the world were the people from South Africa through Professor John Bradley's group, through a collaboration with UNESCO and IUPAC, and the people at the Merrimack College at the National Microscale Chemistry Center.In the United States, we are seeing the picture of professors Ronald Pike, Zvi Safran, and Mohan Singh, who founded this center back in 1992. We were very lucky to be in close contact with them, and then we started spreading the same ideas in Latin America. In the next slide.
1: Okay, ค่ะก็ Professor Jorge นะคะก็ได้พูดถึงการจุดประกายของการเริ่มต้นของการศึกษาทำการทดลองการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะก็มีหลายคนที่ถือว่าเป็นไพโอเนียร์นะคะก็จะมีจอห์นแบรดลีย์ซึ่งอยู่ที่ยูเนสโกนะคะช่วยงานของยูเนสโกก็ได้ทำการทดลองที่ใช้ปริมาณสารเคมีน้อยๆบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ตามในภาพสไลด์นะคะก็คือ Professor Pike นะคะ Professor Safran แล้วก็ Professor Singh นะซึ่งอยู่ที่ Merrimack College อยู่ที่อเมริกานะคะก็บุคคล3คนนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมีอินทรีย์ที่ทำใช้สารปริมาณน้อยนะคะโปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่ก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณกับบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้มีการทดลองแบบเคมีแบบย่อส่วนได้นะคะฮอยเฮ่ I would like to also introduce my colleague on my right hand side Dr. Supakorn from Thammasat University and he also our member of the Chemical Society Thailand so he will help translate your lecture.
2: If we go to the next slide, I would like to say here that we soon realized that in order to spread these ideas, we needed some backup information. And without books, we wouldn't be able to do that.So we learned from our American colleagues that they published several books, as you can see, organic, inorganic, general chemistry, high school chemistry. So through these books, they were able to spread their ideas around. So that's a learning that we had from them, and we have been trying to reproduce those ideas by publishing our own books.
0: ครับผมโปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องข้อมูลเนื้อหาที่จะใช้ในการทำการทดลองหรือว่าในการปฏิบัติการนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากหนังสือซึ่งจะมีหนังสือทั้งที่เป็นออร์แกนิกก็คือเป็นเคมีอินทรีย์หนังสือที่เป็นพื้นฐานเคมีความรู้เคมีทั่วไปนะครับในระดับมหาลัยและระดับมัธยมซึ่งในขณะเดียวกันก็ทางไมโครสเกลก็จะได้ทำหนังสือด้วยเหมือนกันครับ
2: We showThis is the brief history of our group, what we do and why we do it. We try to use micromolar amounts, and we have found many benefits, including environmental stewardship. We have been working on this since 1990 in spreading the word about microscale or small scale

0: chemistry.
1: ครับผมก็ในการทำไมโครสเกลนี่ก็เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี1990ครับแล้วก็ได้แพร่หลายในระดับไมโครสเกลทั่วๆไปครับ
0: In this slide we can see that there are many different definitions of microscale or small scale chemistry. It just depends on which book you look at. They give different definitions. We are trying to be consistent. And in order to be consistent, we say that this microscale chemistry is the use of micromoles or microliters of at least one reagent and or the use of a reactor with at least one micrometric dimension to perform a chemical reaction.
1: ครับผมสำหรับปฏิกิริยาที่อยู่ในระดับไมโครสเกลนี่ก็จะใช้ความหมายของคำว่าไมโครสเกลว่าอยู่ในระดับเล็กนะครับซึ่งสารที่ใช้จะอยู่ในระดับไมโครลิตรหรือไมโครโมลนะครับซึ่งจะสามารถทำปฏิกิริยาได้เช่นกันครับ
0: Just to be sure that our definition goes in the right direction, we searched the Journal of Chemical Education, which is probably the most important journal in the world in chemical education, and we found that out of 306 papers that have microscale as a keyword, 93% of them conform to our definition. So we feel very confident that we are talking correctly.
1: ครับเพื่อให้ความหมายของคำว่าไมโครโมลหรือไมโครสเกลเนี่ยที่เข้าใจได้ถูกต้องก็โปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงการหาไปสืบค้นข้อมูลในเปเปอร์ต่างๆที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นะครับ306เปเปอร์โดยใช้คีย์เวิร์ดหรือใช้คำค้นหาคำว่าไมโครสเกลก็พบว่ามากกว่า 93% เนี่ยทำการทดลองในระดับไมโครโมลและไมโครมิลลิลิตรไมโครลิตรนะครับซึ่งก็แปลว่าการทำวิจัยในระดับไมโครโมลเนี่ยหรือระดับไมโครสเกลเป็นที่ยอมรับแพร่หลายครับ
2: Well, Jorge, may I just add the comment? Well, yes, you call a micro scale or we call small scale chemistry. And that's IUPAC also call it small scale chemistry. And we include those microliter, micromole also. What do you think?
0: I agree. I completely agree. The idea is to do things small.So small-scale chemistry is fine, or as Professor Bradley calls it, he calls it microchemistry, is also fine with us. So we're not going to argue about the name.
2: Okay, thank you.
0: In the next slide, we want to emphasize that the whole idea of doing things in small scale, the whole idea is to be able to apply the principles of green chemistry.I am not going to discuss these principles because Professor Ken Doxey already did in the previous talk that he had with you. That's my understanding. But I just want to emphasize that we are part of that movement. We want to have small scale or micro scale chemistry as part of a broader view, which is green chemistry. And here's Professor Ken Doxey at the University of Oregon.With one of our colleagues at Iberoamericana University, Carmen Doria. Together, they have coined the term green chemistry in microscale.
1: ครับผม professor ก็ได้อธิบายถึงการใช้ไมโครสเกลหรือสมอลสเกลหรือว่าแลบที่ใช้สารปริมาณน้อยนะครับเพื่อว่าให้สอดคล้องกับชื่อว่า green chemistry ซึ่ง green chemistry เนี่ยก็มี professor Kenที่เคนด็อกซี่จากมหาวิทยาลัยที่ออริกอนนะครับก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับกรีนเคมิสตรีเนี่ยไว้เยอะแล้วก็ได้อธิบายใช้ความหมายของไมโครสเกลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเคมิสตรีด้วยครับ
2: ค่ะก็ตรงนี้นะคะคุณครูหลายๆท่านคงจะได้เข้ามีส่วนในการอบรมนะคะกรีนเคมิสตรีเมื่อของปีที่แล้วนะคะเป็นซีรีส์ยาวเลยนะคะก็ Green Chemistry ก็มีหลักการอยู่12ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือลดมลภาวะใช่ไหมลดปริมาณของเสียลดอะไรพวกนี้ดังนั้นการที่เราจะลดปริมาณของเสียได้ก็คือเริ่มต้นทำตั้งแต่น้อยๆของเสียมันก็จะน้อยตั้งแต่ต้นเขาก็เลยถือว่าการทำไม

0: โคลสเกลเคมิสตรีเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเคมิสตรีนั่นเองนะคะ
1: realize that we have many slides and with the translation this could take long time so I will just make a summary of each one if it's okay with you
0: fine thank you
2: thank you

0: basically when you go to micro or small scale. So we are talking about pollution prevention at the very source.
1: ครับผมก็คือว่าเขาได้อธิบายถึงการลดปริมาณของเสียนะครับให้ลดลงแล้วก็มีผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: I'm sure that some of us when we were in school we used to get headaches after working in the lab with solvents go home and oh my head hurts well with thisWe are using very small amount of solvents and we have a cleaner laboratory atmosphere.
1: ครับครับผมจากใช้การใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็ช่วยทำให้เราอาจจะไม่ปวดหัวหลังจากทำ lab แล้วเวลากลับบ้านแล้วก็ห้อง lab มีความสะอาดมากขึ้นครับแล้วก็การจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
0: Microscale chemistry also increases environmental awareness in the students and in the teachers. You can see there a quote from Yale University that said, "A great educational institution teaches not only through its curriculum, but also through its actions."
1: ครับในระดับ microscale chemistry ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมการระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับ professor ก็ได้กล่าวถึงว่าอาจารย์หรือผู้สอนเนี่ยไม่ใช่แค่จะสนใจในเรื่องที่กำลังจะสอนแต่ว่าต้องสนใจในกิจกรรมที่กำลังจะทำด้วยครับ
0: Columbia University for example from the economic perspectiveThey reported that their annual disposal costs at the normal scale were something like $17,000. When they went to small scale or micro scale, they reduced this down to $200.
1: ครับในส่วนของในเรื่องของของเสียครับก็คือว่าจากแต่เดิมเนี่ยจ่ายปีละ $17,000 แต่ถ้าเกิดว่าใช้ในระดับไมโครสเกลก็จะจ่ายเหลือเพียงแค่$200ครับ
2: อันนี้เสริมนิดนึงอะค่ะว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะเขามีกฎหมายของเสียเนี่ยจะทิ้งลงท่อน้ำไม่ได้นะคะจะทิ้งด้วยเปื่อยไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีบริษัทมารับกำจัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เขาจะแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแนวทางการทำการทดลองจากใหญ่ๆให้มาเป็นเล็กลงเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนน้อยลงเนี่ยแทบจะหายไปเลยค่าใช้จ่ายอันนี้ Continue please
0: If we look at the global costs in the next slide. The next slide, please. Hello? Oh, I'm sorry. The global costs at the University of Wisconsin, at Madison, for example, for one specific organic reaction, they reported that in the normal scale, they were spending $545.When they switched to microscale, the cost went down to $13 for 100 students.
1: ในตัวอย่างของที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็คือในกลุ่มงานของส่วนของเคมีอินซีเนี่ยนะครับเขาก็ได้เสนอราคาว่าถ้าราคาปกติระดับสเกลเนี่ยไมโครปฏิกิริยาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ$545แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นไมโครสเกลแล้วเนี่ยก็จะจ่ายเพียงแค่$13ครับต่อนักศึกษา100คนครับ
2: ค่ะอันนี้หมายถึงว่าในการให้นักศึกษานะคะทำการทดลองนะคะเรื่องนี้เรื่องวิทิกรีแอคชั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยร้อยต่อร้อยคนเนี่ยคือ545คือค่าสารเคมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆนะรวมทั้งค่าจำกัดกำจัดของเสียด้วยพอใช้ของsmall scale แล้วหรือว่า micro scale แล้วจะลดลงไปเยอะเลย
0: We skipped one reaction. I mean,
2: fine,
0: one slide.
2: You can.
0: Could we go back to one slide, please? Yeah, there you go. The previous one. Yeah, that one. From the social perspective, the American Chemical Society published this report on public's views of the different industries. And maybe the letters are too small, But if you look at the very, very small, at the one that is at the very bottom,

0: the industry that people view with the worst eyes is the chemistry industry. The chemical industry is at the bottom of the public perception. And this also leads to a chemophobia. In the right, the pie type of plot that you have there shows that something like 75% of the public is afraid of chemistry and chemicals. So really this leads to a chemophobia. And to have chemophobia in the minds of people is very bad, because then we don't get students wanting to do some chemistry.
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมาคมเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับในความต้องการหรือว่าการใช้งานเกี่ยวกับเคมีนะครับก็คือว่าในภาพล่างก็จะกล่าวถึงเรื่องของอินดัสทรีที่ระบบอุตสาหกรรมที่มีความโอเคหรือว่ายอมรับกับการใช้ระดับไมโครสเกลนะครับส่วนในกรณีของเคมีโฟเบียก็จะได้กล่าวถึงบางส่วนที่เคมีที่ได้ใช้นะครับไมโครสเกลก็เข้ามามีส่วนร่วมคนทั่วไปก็จะกลัวนะครับในการใช้เกี่ยวกับสารเคมีประมาณ 75% ครับที่ซึ่งมีผลต่อไม่ทำให้เด็กสนใจเรียนนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัญหาคล้ายๆกับเมืองไทยครับ
0: In the next slide, we show that there is a vicious cycle of poverty and education. There is some funding, and funding brings opportunities, but they are not equally distributed. So this brings to inequity. Inequity brings to poverty. Poverty limits the access to education. And the limited access to education brings a technological gap, which again leads to inequity. So where do we break this circle? We're trying to break it in the part of the access to education. We're trying to provide education even to very poor or low-income schools so that they can do really good experimentation with small-scale chemistry.
1: ก็คือว่าในสไลด์นี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยทางการเงินต่อผลการศึกษานะครับก็คือว่าในสภาวะที่การเงินที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลที่จะทําให้เกิดการเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยแล้วก็จะทําผลต่อไปต่อระบบเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นก็คือการที่จะทําให้การทํา small scale นี่ก็สามารถทําให้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ดีขึ้นคือใช้จ่ายน้อยกว่าครับ
2: ค่ะอันนี้ก็สมมุติว่า เรามีงบประมาณน้อยนะคะแต่ถ้าเราทำไมโครสเกลหรือสมอลสเกลเนี่ยงบประมาณน้อยเราก็สามารถให้นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนเนี่ยใช้ทำการทดลองได้ถ้าเราแบบเดิมๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีกำลังที่จะจ่ายค่าโรงเรียนแพงๆเท่านั้นที่จะทำการทดลองได้อันนี้คือความหมายของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไมโครสเกลซะทุกคนก็ได้เรียนรู้เท่ากันหมดพอเรียนรู้เท่ากันหมดในทุกอย่างก็พัฒนาเทคโนโลยีก็พัฒนาไปด้วยนะคะโอเค please
0: another key aspect is the legal perspective as we know environmental legislation involves more and more substances to be regulatedin smaller and smaller amounts. So we want to be aware of that, and we want to use the smallest possible amounts. Also, with this, we reduce chances for workers' health damage and liability suits. If one of my workers gets hurt by using some chemicals in the laboratory, it's not only his health that is jeopardized,but also the school's liability is jeopardized.
2: ค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายด้วยคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่รุนแรงมากนะคะในทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปนะคะถ้าเราทิ้งของทิ้งสารเคมีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดเจ็บป่วยนะคะเป็นเรื่องจาก ไอของสารเคมีหรือถูกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฟ้องร้องกันนะคะแล้วก็การทำโทษเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญน่าจะเห็นว่าถ้าสมมติเราใช้ปริมาณสารน้อยลงโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเหล่านี้หรือว่าอันตรายเหล่านี้ก็จะลดลงไปด้วยค่ะ please
0: also the lower risks of accidents is obviousThe University of Colorado State in the United States, they also work very strongly with micro-scale or small-scale techniques. And they issued a statement saying that in over 30 years of use at Colorado State University, no student has required professional medical treatment and no legal action has been initiated as a result of using small-scale chemistry. We have observedthe same thing at Iberoamericana University in 22 years of using microscale chemistry.
1: ครับผมในสไลด์นี้ก็ได้กล่าวถึงว่าการใช้ small scale เนี่ยก็ทำให้นักไม่มีนักเรียนที่จะต้องนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องเข้ารับบาดเจ็บนะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีผลทางกฎหมายที่ต้องมาใช้กับการควบคุมตรงนี้นะครับโดยการที่เป็นผลมาจากการใช้ small scale ครับซึ่งมหาวิทยาลัยครับซึ่งมหาลัยของเขาก็ยอมรับอันนี้นะครับก็ได้ใช้กับ University อีกที่หนึ่งด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าที่เขาโค้ดมาเนี่ยค่ะที่ Colorado State University นะคะเขาก็ได้เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็สรุปว่าไม่เคยมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บใดเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทางกฎหมายทางIberoAmericana University ของเขาก็เช่นเดียวกัน22ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนบาดเจ็บหรือใครเป็นอันตรายนะคะ please
0: I'm sorry that we are keeping lawyers out of business with this anyway from the time management perspective if you see the bars on the left sidethat is how in Mexico the common lab book used to require something like 2 hours for one of the steps in the production of a specific organic dye. They used to require 2 hours for the addition step, almost 25 minutes for the dye azotation, and something like 40 minutes for the coupling step. So if you add all that,you're talking about 3 hours for doing this reaction. We have been downsizing the amounts more and more until you can see that we use sometimes even with a few milligrams, it's enough to perform a chemical reaction.
1: สำหรับสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ small scale ก็จะลดเวลาในการทำปฏิกิริยาด้วยจากแต่เดิมทำใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าใช้สารปริมาณน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับ
0: Also from the perspective of versatility we have been offering workshops in many many areas so with a little imagination you canuse this for any area that you want. You can see all the areas. I will not go through all of them. You can see them on the screen. But we have offered workshops in something like 20 different areas.
1: ครับระดับ small scale หรือว่าปฏิกิริยาที่ใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในทุกฟิลทุกรูปแบบของที่เป็นเคมีนะครับแล้วเขาก็มีเวิร์กช็อปให้กับหลายๆที่ด้วยนะครับ
0: And lastly, from the perspective of space, we used to have a stockroom that was overflowing. When we switched to small-scale chemistry, all of a sudden our stockroom was enough to house all the things that we require. So there are much smaller requirements for storage space when you switch to these techniques.
1: ครับเมื่อเราใช้เทคนิค small scale แล้วเนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บสารเคมีแล้วก็เก็บเครื่องแก้วได้ด้วยนะครับ
0: Following the example of our North American friends, We have also been very active in the book publishing area, and we have published books in general chemistry, inorganic chemistry, applied chemistry, electrochemistry, high school chemistry, environmental chemistry, and the organic chemistry book is almost ready to come out. So with this, we have been able to reach a farther larger population than we could without them.
1: ก็ระดับ small scale นี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปใช้ในหนังสือชนิดต่างๆนะครับในทุกรูปในทุกฟิลด์ของเคมีนะครับ
0: I would just like to say also that all this is the result of an exchange of ideas and we have had a very active network of people throughout the world by the way there in this slide we are at Sudokai that every Thailand would knowAnd we are with people from Kuwait, from Germany, from the US, Thailand, Mexico, Japan, Israel, Austria, China. And it's a large group of people that we meet regularly here or there or everywhere in order to exchange ideas on how to do this better.

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลาย60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับ

น้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือ √2 ส่วน2คอสก็คือ √2 ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์√2 ส่วน2หารด้วย √2 ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: พลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่ะก็อันรูปภาพนี้ก็เป็นเราเรียกว่าไมโครสเกลแกง right micro scale gang isn't it
1: right that's how professor schwartz baptized
0: ก็มีจากหลายๆประเทศนะคะที่จริงๆแล้วยังไทยในนี้ไม่ครบถ้วนนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายประเทศเมื่อกี้บอกแล้วนะคะโอเคค่ะ
1: Well, and lastly, I would like to say that our center is composed of 12 or 13 people who have been very active for the past 20 years or so. And you can see the different people in the slide. It's hard to see Martha is in the very front and Lupita is somewhere around there and I'm on the very far left. So this is our center. And thanks to all these people, we have been able to reach people from 54 countries, something like 500 schools from abroad, and something like 700 schools from our own country. So with this, I thank you very much for your attention, and I hope that this interaction goes strong and strong, and that we can all learn from our common goals. Thank you very much.
0: ค่ะในภาพนี้ก็เป็นกลุ่มสเกลของที่ University ของเขานะคะก็เขาได้ทำเวิร์กช็อปอะไรมากมายนะคะทำทั้งพวกโรงเรียนด้วยนะคะการทำไมโครสเกลเนี่ยเขาก็เอาไปทำนอกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะทำแม้กระทั่งอยู่ตามโรงแรมนะมีการอบรมที่โรงแรมนี้ก็ได้นะคะwell, thank you very much, Jorge. So you touched many points already. So perhaps I can skip mine also. You know, talking the same thing that highlight what is the benefit of doing micro-scale chemistry. Thank you very much.
1: Okay. Well, thank you. I forgot to add that in that slide, those two wolves that are in the back, they are not members of our center.
0: ค่ะก็ในภาพนะคะจะมีเสือหรือสิงโตเนี่ยหรือเป็นอะไรคะสิงโตป่ะคะเนี่ยสองขบวนสองตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่มหาวิทยาลัยเขาอะค่ะนะคะเป็นจุดน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะ thank you very much so now I'm just trying to do my slide in Thai so that make sure that the teachers can get the point of how to do micro scale and what is the really benefit and they should do it okay
1: sure, so that's a good idea.
0: You still around or just only Martha and Lupita because after this then after my lecture then we will do some demonstration first so that they get acquainted what is micro scale aboutค่ะก็ของ professor ฮอยเฮก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าไมโครสเกลนี่คืออะไรนะคะความจริงแล้วอยากจะให้คุณครูนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจที่ professor ฮอยเฮได้พูดมาก็น่าจะถามได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถตัดกลับไปได้ตลอดเวลานะคะทางหัวหินจะมีคำถามอะไรก่อนไหมคะ

0: ทางด้านหัวหินนะครับก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่มีคำถามครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราขอสไลด์ของสุภวรรณเลยนะคะค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาตอนแรกกันแล้วนะคะว่าการที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะก็คือเป็นการฉลองเคมีปีเคมีสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปีพ.ศ. 2011คศ. 2011นะคะคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ประกาศโดยสหประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือของยูเนสโกกับIUPACนะคะคงเคยได้ยินชื่อยูเนสโกกับIUPACแล้วนะคะเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเนี่ยนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะก็เขาก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นธีมของงานนี้นะคะว่าเคมีชีวิตของเราอนาคตของเรานะคะเพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของInternational Year of Chemistry นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็มีเข็มติดเสื้ออยู่นะคะถ้าใครถามคำถามนะคะจะมีแจกนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวใน100ปีที่ทำขึ้นมานะคะแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะจะดูรายละเอียดของเรื่องราวของเกี่ยวกับปีเคมีสากลเนี่ยได้ตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกทุกประเทศก็จะทำกิจกรรมอะไรมากมายของสมาคมเคมีเองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเราก็ได้มีการแจกรางวัลเยาวชนเคมีค่ะเราได้มีการทำแต่งตั้งเป็น Bangkok Bank Young Chemist Award อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มีจัดนิทรรศการนะคะที่ไบเทคนะคะในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเราได้ทำหนังสือ Green Chemistry นะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเคมีก็จะได้หนังสือนี้ฟรีนะคะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะค่ะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะอาจจะข้ามบางสไลด์นะคะเดี๋ยวขอเน้นตรงนี้นิดนึงเนื่องในโอกาสของปีเคมีสากลเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกเอาปี2011อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งของ IUPAC นั่นเองนะคะเขาก็เลยมองเห็นว่าเคมีเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เคมีมีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าบางคนกลัวเคมีนะคะอันนี้ก็เนื่องจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องนะคะก็ถือโอกาสอันนี้ว่าได้จัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งปีแต่ละประเทศก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำทั้งนี้ก็คือจะมุ่งเน้นที่จะนำเสนอให้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเคมีที่มีต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้กับคนรุ่นใหม่นะคะสนใจที่จะมาศึกษาเคมีเพราะว่าเรายังต้องการเคมีที่จะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะคะขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเคมีเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะคะในเชิงแก้ปัญหาของสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนก็ดีนะคะหรือว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารในบางแหล่งหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเคมีนี่เข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นร้อยปีครบรอบร้อยปีของการที่มาดามแมรี่คูรีนะคะได้รับรางวัลโนเบลนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศเราคือในต่างประเทศเนี่ยในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นนักเคมีน้อยๆเขาก็เลยถือโอกาสว่ามาแคมเปญช่วยส่งเสริมกันว่าให้ผู้หญิงนะคะสนใจมาเรียนเคมีมากขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักๆจุดมุ่งหมายของการจัดปีเคมีสากล2011นั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Professor Hoyhel ฉันจะไปเร็วนะคะพูดเร็วเพื่อที่เราจะได้ลองทำdemonstration กันนะคะว่า micro scale นี่เป็นอย่างไรเราบอกเคมีสำคัญนะคะจะเรียนรู้เคมีได้เนี่ยเราท่องสูตรเอาให้นักสอนให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรสอนให้นักเรียนเนี่ยมองว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่สนใจนะคะก็จำเป็นที่ต้องทำการทดลองด้วยที่การทดลองเนี่ยนอกจากทำให้เข้าใจแล้วมีการฝึกทักษะทำให้คิดวิเคราะห์นะคะ

แล้วก็รู้จักวางแผนนะคะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจได้แล้วจะทำให้เราคิดได้ว่าเราจะมาประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่มาเป็นประโยชน์ในใช้งานได้นะคะหลายโรงเรียนดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถต้องทำการทดลองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจนะคะนี่เราก็เคยจัดการอบรมในทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็สำรวจจากคุณครูนะคะก็มีปัญหาเช่นว่าประมาณไม่พอแต่ที่สำคัญคือไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูเองก็มีงานหลายอย่างนะคะการที่สอนการทดลองเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีที่เราก็รู้ว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การสอนด้วยการทดลองนี่ก็เลยมีน้อยนะคะทำเท่าที่ทำได้เมื่อกี้นี้โพสเซอร์ฮอยเฮพูดไปแล้วเยอะเลยนะคะว่าข้อดีของการใช้สารเคมีปริมาณน้อยเป็นอย่างไรแต่เดิมเนี่ยใช้สารเคมีปริมาณมากแล้วมีผลอย่างไรนะคะในสมัยก่อนๆ นั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเขาเลยต้องทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะที่พอใช้ปริมาณมากก็มีปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์ใหญ่ที่เก็บยากนะคะไม่อุปกรณ์ใหญ่ก็ต้องใช้สารเยอะก็แพงสารเยอะแล้วใช้เยอะก็จะมีของเสียมากนะคะอันนี้ก็ทบทวนของโพเซอร์ฮอยเฮนั่นเองนะคะค่ะ อีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของการที่ เตือนนะคะว่าให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยันจะเห็นว่าถ้าเราสอนการทดลองให้นักเรียนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ควรจะต้องอธิบายไปด้วยว่าข้อดีของการใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเพราะการที่เราจะต้องกำจัดทิ้งไปมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนของเราเองที่ทำงานกับสารเคมีก็จะได้รับสัมผัสกับสารหรือว่าสูดดมเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้นี่โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกนะทำสถิตินะคะเพื่อดูว่ามีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากที่ใช้เป็นปริมาณน้อยลงสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารนี่ก็ลดลงนะคะแล้วก็จะตามมาก็คือการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะคะระบบบริหารก็จะไม่ยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเช่นการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะความหมายคือใช้สารปริมาณน้อยที่น้อยแค่ไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าน้อยคือน้อยเป็นไมโครลิตรเป็นขนาดไมโครโมลนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำแบบนั้นได้แต่บางอย่างเราก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะทำในระดับ1มิลลิลิตรหรือระดับเป็นหยดนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็การทดลองต่อไปอีก4 วันเนี่ยก็จะเป็นสารปริมาณน้อยๆ นะคะเพราะการที่เราใช้น้อยก็คือหลีกเลี่ยงอันตรายได้นะคะการเตรียมทุกอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะลดการจัดเก็บนะคะที่เราบอกว่าน้อยในที่นี้เราจะเป็นหยดนะคะถ้าในกรณีที่สารบางอย่างเราจะต้องทำเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเป็นมิลลิลิตรนะคะที่ในการทำการทดลองเนี้ยพอเราใช้อุปกรณ์แล้วก็คือจะไม่อุปกรณ์เดิมๆแล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นขวดแก้วเป็นรูปขวดรูปชมพู่หรือว่าบิ๊กเกอร์เราจะใช้ขวดอะไรที่เราหาได้ที่เราเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาก็ยังใช้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นถ้วยจะเป็นหลอดกาแฟนะคะหรือจะเป็นจานนะคะที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เรารู้จักกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าใช้กันมากมายแล้วนะก็คือใช้พลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในห้องปฏิบัติการสำหรับทางด้านเลี้ยงเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาทางด้านจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะในบ้านเราประเทศไทยเราก็มีขายนะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะขายที่ปริมาณเยอะๆมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเคมีเองก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าสมาคมเคมีอาจจะช่วยในการที่ช่วยกระจายนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยภายหลังก็ติดต่อที่สมาคมเคมีได้นะคะโดยสรุปนะคะจากที่

0: ที่โปรเซอร์ฮอยให้พูดมาเนี่ยนะคะก็คือข้อดีนะคะข้อดีก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากใช้น้อยถูกไหมคะตัวอาจารย์เองคุณครูเองที่จะต้องเตรียมสารเคมีเราก็จะสัมผัสกับสารเคมีน้อยลงนักเรียนเองที่ขณะกำลังทำก็สัมผัสสารเคมีน้อยลงนะคะการจัดการก็ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นของเสียน้อยลงนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าสารเคมีที่บอกว่าเป็นอันตรายความอันตรายก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสมบัติของสารเคมีถูกไหมคะกรดไฮโดรคลอริกนะจะกัดเวลาโดนมือเราจะรู้สึกว่ากัดแสบมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่หมายความว่าการใช้ไมโครสเกลแล้วจะไม่เจ็บแสบไม่ใช่นะคะก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาณน้อยลงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้อยที่โดนตัวเรามันก็น้อยนิดเดียวถ้าเราหกรถตัวเยอะๆอย่างนั้นเราก็ลำบากใช่ไหมคะแต่พอเราใช้1หยดใช้2หยดโดนตัวเราเราก็รีบล้างมือออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าเราใช้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะแก้ไขได้ทันนะคะอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของประหยัดนะคะอันนี้ก็จะประหยัดนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราใช้น้อยทุกอย่างประหยัดหมดเมื่อกี้นี้โพสต์ฮอยเฮก็ชี้แล้วว่าประหยัดเวลาด้วยพอเราใช้น้อยลงนักเรียนก็สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงเราก็จะมีเวลาที่เราจะ อธิบายนะคะซักถามกันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดี เนื่องจากเราใช้ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็เรามองเรื่องของ green chemistry ทุกคนที่เคยอบรมเรื่อง green chemistry คงจำได้นะคะเราก็จะเลือกสารชนิดของสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยดังนั้นถ้าเราใช้สารน้อยแล้วมีอันตรายน้อยเราก็สามารถทำในห้องเรียนยังได้เลยนะคะ เราไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ดูดควันซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าตู้ดูดควันเนี่ยราคาแพงมากนะคะเป็นแสนนะคะหลายแสนนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นข้อจำกัดที่ว่าพอเราจะสอนการทดลองเราต้องมีตู้ดูดควันไม่มีเราก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถสอนการทดลองได้นะคะลดพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าในปางปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนพอเราใช้น้อยลงมันก็เดือดเร็วก็คือใช้ความร้อนน้อยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงใช้แก๊สน้อยลงนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียนะคะพวกเราทำการทดลองจะทิ้งไปลงทางขยะเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องเรียกบริษัทกำจัดซึ่งตอนนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีบริษัทรับกำจัดอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเก็บไว้ให้ปริมาณเยอะพอสมควรเขาถึงจะมาเก็บเอาไปกำจัดนะคะก็จะเห็นว่าการทำไมโครสเกลทำสมอลสเกลเนี่ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนเนื่องในโอกาสปีเคมีสากลเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะจากการสอนการทดลองที่ใช้สารปริมาณมากมาใช้สารปริมาณน้อยลงค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะคะภาพนี้เพื่อจะเชิญชวนเรานะคะว่าทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เราจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็จะมีผู้เข้าสมัครเยอะมากเลยค่ะเกือบพันคนแต่เรารับได้แค่400คนนะคะเราก็ทำสองรอบนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะทำการทดลองไปพร้อมๆกับเลคเชอร์ในห้องเลยนะคะเช่นเดียวกันว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราปกติเราจะสอนในห้องเรียนแล้วก็ทำปฏิบัติการก็จะย้ายไปอีกห้องหนึ่งถูกไหมคะความที่นักเรียนกำลังกระตือรือร้นกำลังสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ต้องหยุดไปก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำปฏิบัติการดิฉันจะขอแนะนำว่าต่อไปนี้ถ้าเราทำ small scale นะคะเราก็สามารถสอนไปก็ทำไปได้เลยนะคะขณะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำ demonstration กันทางโรงเรียนปลายทางก็คงไม่ได้ทำวันนี้นะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ห้องส่งที่ TOT กับที่หัวหินนะคะที่วังไกลกังวลก็จะได้ลองทำดูนะคะก็จะเห็นว่าครูทุกคนนะคะจะเห็นสนุกสนานดูหน้าตานะคะเพราะว่าได้ตื่นเต้นเห็นทันทีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการทำปฏิบัติการเนี่ยในวันเดียวเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็น10เรื่องเลยนะคะใช้เวลาน้อยมากรวดเร็วนะคะค่ะที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทดลอง จะเรียกว่าเคมีทั่วไปคือใช้สารละลายที่เป็นสารละลายน้ำถูกไหมคะงั้นพวกสารละลายน้ำเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกได้แต่ถ้าจะทำทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะเช่นเราจะสอนเรื่องของจุดเดือดจุดล้อมเหลวการกลั่นนะคะพวกนี้เราไม่สามารถเอาพลาสติกมาต้มได้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องแก้วนะคะเราก็เห็นความลำบากตรงนี้เหมือนกันนะคะในนี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนานะคะชุดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า Small Lab Kit ซึ่งเข้าใจว่าครูบางท่านก็คงเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ออกมาสู่ตลาดแล้วด้วยนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งในชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋าหิ้วนะคะไปที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่แล็บสแตนนะคะนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าต้องมีการยึดเกาะใช่ไหมคะเราก็จะมีแล็บสแตนซึ่งเป็นแบบน็อกดาวน์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีแคลมป์มีคลิปที่จะยึดขวดแก้วยึดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะงั้นคือเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเราใช้ปั๊มตู้ปลาได้ซึ่งหาซื้อได้เลยนะคะราคาถูกๆไม่ถึง100บาทนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมุนเวียนเซฟประหยัดน้ำด้วยถูกไหมคะข้อดีอีกอันนึงก็คือน้ำถ้าเราน้ำปลาปลามาใช้เนี่ยออกมาจากกลางแดดเนี่ยร้อนถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำที่หมุนเวียนแบบนี้เราใส่ในถังนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเราสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาได้อย่างสบายๆ5องศาก็ได้ใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะงั้นเราจะสามารถทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนปกติเลยนะคะแต่อันนี้ชุดขนาดเล็กลงนะคะเตานะคะเราจะมีเตาตัวใช้เป็นอลูมิเนียมบล็อกขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ใช้ก็คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดปัญหาก็คืออะไรคะไฟไหม้เกิดบ่อยมากไฟไหม้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะฟ้องร้องนะคะแล้วก็ปรับแพงมากนะคะยันต่างประเทศเนี่ยก็เลิกใช้หมดเลยพวกที่ใช้เปลวไฟนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นฮอตเพลทนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบล็อกซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะนอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการกรองนะคะเราไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราใช้แรงคนนะคะอันนี้ก็ใช้ลูกยางที่เราใช้ดูดบีเป็ดนั่นเองนะคะคุณครูคงคุ้นเคยตัวนี้นะคะเราก็สามารถดูดซ้ำหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนี้ได้ก็อยู่ในเซตนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นำเสนอนะคะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ เครื่องช่างนะคะโรงเรียนบอกว่าโอ้โหเครื่องช่างแพงนะคะหลายหมื่นบาทนะคะเราซื้อถูกๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะเราทำปริมาณน้อยเราทำไมโครสเกลถูกไหมคะเช่นเราก็ใช้เครื่องช่างที่เขาใช้ช่างเครื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะนะคะราคาอันนึงเนี่ยไม่เกิน1,000บาทนะคะแทนที่จะซื้อเป็นหมื่นเราใช้ประมาณนี้เราก็พอแล้วเพราะเราเป็นไมโครสเกลนะคะอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับชุด small lab kit เนี่ยนะคะเราก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะยูเนสโกก็ได้มาเห็นเข้าของชุดของไทยเนี่ยค่ะยูเนสโกก็เลยมาขอให้เอาขึ้นเว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะแล้วก็มีการทดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ40การทดลองตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราใช้ Google Search ก็ได้นะคะแล้วคีย์ UNESCO small lab kit small lab kit pdfนะคะก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะเป็นการทดลองมีทำสังเคราะห์ด้วยนะคะสังเคราะห์พวกเอสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีการสกัดนะคะมีการสกัดพวกไม้จากใบไม้ต่างๆอะไรนี้ก็มีนะคะไปดูได้เลยนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะก็ขอนำเสนอว่า เราได้ทำชุด small lab kit เนี่ยไปทั่วโลกนะคะไปหลายแห่งหลายประเทศก็ไปทำเวิร์กช็อปที่คูเวตนะคะเราไปทำเวิร์กช็อปให้ที่เม็กซิโกนะคะกับโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่แหละค่ะนะคะตอนที่จัด International Symposium ทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะแล้วก็มีของประเทศมาเลเซียได้ซื้อชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สอนโดยใช้ชุดนี้ทั้งแล็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของไทยนะจริงๆก็เป็นของไทยก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามาทำการทดลอง small scale กันเถอะนะคะจะเป็นทางด้านใช้ทางด้านเคมีทั่วไปนะคะหรือว่าทางด้านเคมีอินทรีย์ก็ได้นะคะ วันนี้ก็คิดว่าเรานำเสนอให้คุณครูเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเกลนะคะแล้วก็ข้อดีของไมโครสเกลนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะขอเปิดโอกาสก่อนว่าให้สักถามก่อนหรือว่าจะคอมเมนต์ดีไหมคะทั้งของโปรเฟสเซอร์ฮอยเฮก็ได้นะคะท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทางหัวหินมีคำถามก็เชิญเลยนะคะเราขอให้เป็นเวลาคำถามสักพักหนึ่งดิฉันจะมีแจกอยู่เข็มนะคะเข็ม IYC อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าถามในห้องส่งนะคะก็จะได้ไปนะคะสำหรับผู้ที่ถามจากไกลกังวลหัวหินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะส่งไปให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ในกรณีของการใช้ไมโครสเกลนะคะอาจารย์คะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อที่มันข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: โอเค maybe Professor Hoyhead you may like to answer this the question is that doing micro scale how about the precision how precise it is
2: Well, let me tell you, we have one friend who does analytical chemistry, and he's a very serious analytical chemist. And he has performed literally thousands of titrations with a 1 milliliter syringe, and he compares them to a 50 milliliter burette. And the results that he has obtained are the following. When he uses the 50 milliliter burette, he gets, on the average, a 0.2% error. When he uses the titrations with the 1 milliliter syringe, he gets 0.5% error. We agree that 0.5 is a lot more error than 0.2, but 0.5 is still a small error for many, many applications. I wouldn't say that for every analytical application this could work, but for titrations, for example, it work very well.
0: Yes, may I take this opportunity to introduce another one of my colleague, Dr. Parishat. She will translate your answer.
3: Hello. ก็คือ professor นะคะก็ตอบคำถามเรื่องความคลาดเคลื่อนโดยการยกตัวอย่างงานวิจัยของprofessor ท่านหนึ่งที่ซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะว่าได้ทดสอบการไตรเตรดแบบปกติที่เราใช้บิวเรตขนาด50มิลนะคะเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบ small scale โดยใช้เข็มขนาดเล็กขนาดปริมาตรก็คือ1 ml นะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบปกติก็คือ50 ml บิวเรตเนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2% ในขณะที่ของแบบ small scale เนี่ยเป็น 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย professor ก็สรุปให้ฟังว่าในกรณีถึงแม้ว่าตัวเลข 0.5 จะมากกว่า 0.2 แต่ถ้าเราใช้สำหรับการสาธิตให้นักเรียนในระหว่างการเรียนนะคะในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบว่าความคลาดเคลื่อนของ small scale ยอมรับได้ในแต่ละการทดลองไหมคงจะต้องศึกษาเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าในระดับที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ย professor เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะ
0: โอเคHi, you know, I just offer that anyone ask question, then they will get a IYC pin.
2: Oh, can you send some for us?
0: Oh, sure. Okay, I will do it. Yeah. ค่ะ คำถามอื่นไหมคะ ได้เก็บไปให้นะคะ ค่ะ ทางหัวหินมีไหมคะ
4: ครับอาจารย์ครับ ทางหัวหินนะครับก็มีเพื่อนครูจากโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับก็มีคุณครูจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมอำเภอหัวหินนะครับมาด้วยกัน2ท่านนะครับก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุด Small Lab Kit นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนถามนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มาคนแรกด้านหน้านี้นะครับเป็นอาจารย์ชลิตแก้วมณีนะครับจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับ แล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์

0: ทางซ้ายจากหน้าจออาจารย์วรีรัตน์ใช่ไหมครับอาจารย์วรีรัตน์โคตรสังจากโรงเรียนรักวิทยานะครับแล้วก็อาจารย์วรรณศักดิ์สิริล่าตรงกลางนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมนะครับแล้วก็อาจารย์สุนิสาเลิกอุดมนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรรณศักดิ์ครับ
1: เครื่อง Small Lab Kit นี่นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งเปิดโรงเรียนมาได้เพียงแค่ปีนี้เป็นปีที่2การที่เราอยากจะได้เครื่องมือ Small Lab Kit เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย
2: โอเค Professor Jorge Mata and Lupita you can see another site that the broadcasting in fact it's the headquarter for broadcasting throughout several thousand university schools in Thailand and also go to Laos Vietnam and Cambodia okay so you can see them right
3: yes we can very okay. clearly
2: all right well the question is about my small lab kit so I will answer them in Thai okay
3: sure
2: ค่ะชุดนี้นะคะก็เป็นของจุฬาแล้วก็จุฬาก็มีไลเซนส์มีจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทขายชื่อบริษัท UNV Trading อะค่ะนะคะก็ติดต่อผ่านดิฉันมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะขอให้บริษัทสนับสนุนในทำนองนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็มีชุด Small Lab Kit อยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ10ชุดหรือเปล่าคะนะคะก็อันนั้นก็สนับสนุนโดยปตท.นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราสนใจที่จะสอนนะคะแล้วเราก็ลองมาช่วยดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีชุดนี้ได้นะคะชุดนี้ก็จริงๆแล้วคือขายไปทั่วโลกอะค่ะค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ demonstration กันนะคะเพื่อจะดูว่า small scale เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอย่างไรสำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะขอเวลานิดนึงเตรียมนะคะแนะนำนิสิตคนหนึ่งมาช่วยนะคะชื่อสโลชาค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สองคนนั้นนะคะProfessor Jorge we going to start do demonstration okay from this from our broadcasting room and the other school outside, I mean throughout the country, they cannot do this. They don't have the equipment. But next tomorrow, right? Tomorrow, then they will have equipment to do along with us. Okay.
3: Okay.
2: So I will see that how much we can do. Perhaps I don't know. Maybe Mata and Lupita, you may save your demonstration for tomorrow.What do you think?
4: Yes, it's perfect.
5: Yes. Yes, maybe it's perfect tomorrow.
2: Okay, good. So tomorrow we will do the experiment on water electrolysis, right?
5: Yes.
2: And copper electrode deposition.
5: Yes.
2: And then demonstration.
5: Yes, it's okay.
2: Okay. Okay, good.
6: Okay, good.
2: ขออันแรกนี่คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะคะขอดูสไลด์นิดนึงเรื่อง diffusion gas ค่ะขึ้นสไลด์ให้หน่อยค่ะนะคะเราก็จะดูการแพร่ของแก๊สนะคะระหว่างแอมโมเนียไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะคลิกต่อไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีนะคะนะคะแอมโมเนียซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายนะคะแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดก็อยู่ในรูปของสารละลายนะคะแอมโมเนียเองเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรคลอริกแอซิดเองก็เป็นแก๊สนะคะถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากัน

0: ็จะได้แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งแอมโมเนียมคลอไรด์นี่เป็นของแข็งสีขาวนะคะ อาจารย์สุรพงศ์ทำด้วยใช่ไหมคะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับทางหัวหินก็พร้อมครับได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะร่วมทำไปกับท่านอาจารย์ด้วยเลยครับ
0: นะคะตอนนี้ที่ต้องการให้สังเกตก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราไม่เกิดการแพร่ของแก๊สออกมาให้สังเกตนะคะว่าเราเห็นอะไรเห็นอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

0: ครูคนไหนเห็นอะไรอธิบายนะคะเดี๋ยวได้เข็มนะคะได้เข็ม IYC นะคะใครใครก่อนนะคะขอหนึ่งคนค่ะ
1: ขอพูดเลยค่ะดิฉันนางอมรัตน์ปรีกิติศิริกูลผู้ชำนาญการจากสสวทค่ะเมื่อเราต่อครบวงจรจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ต่อครบวงจรนะครับพี่เด้อแลบแรกค่ะ
2: ทำเรื่องนี้ก่อน
1: เขาทำเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแต่ละก็โอเคค่ะ

0: ทำหัวหินเป็นไงคะได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงศ
1: ์กำลังทำอยู่ครับ
0: อาจารย์สุรพงศ์คะ
1: ครับผมหัวหินก้าเดี๋ยวมีภาพขึ้นไปให้อาจารย์
0: อาจารย์สุรพงศ์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะหลายท่านก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าจะเกิดเป็นของแข็งใช่ไหมคะสีขาวแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันของแข็งนั้นมันหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะใครช่วยอธิบายนิดนะคะเรากำลังพูดถึงการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราจะได้อธิบายให้นักเรียน เข้าใจได้เลยนะคะปกติแล้วแก๊สมันก็จะแพร่กระจายทุกทิศทางถูกไหมคะนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอะไรเร็วกว่ากันช้ากว่ากันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะคะ
2: น้ำหนักโมเลกุลก็คือขออนุญาตนะคะค่ะก็คือจากผลการทดลองนะคะที่เห็นก็คือจากด้านฝาที่ได้หยดไฮโดรคลอริกลงไว้ก่อนนะคะได้มีการเกิดการแพร่เข้าไปตรงนี้กับแอมโมเนียแต่ในขณะที่เราจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆควันขาวๆซึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรคลอริกกับก๊าซแอมโมเนียนะคะที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตจากตำแหน่งของสีขาวที่เห็นนะคะก็คือพบว่าเราจะเห็นจากด้านที่ใกล้กับไฮโดรคลอริกก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีมวลโมเลกุลที่น้อยกว่านะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ท่านอื่นคุณครูคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะท่านไกลกังวลเป็นไงคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เสร็จแล้วนะง่ายมากเร็วมากรวดเร็วนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้เปลี่ยนเข้าใจได้ว่าการแพร่ของแก๊สนี่มันขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของสารจริงๆถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราหยดแอมโมเนียกลับกันนะคะเราไปหยดแอมโมเนียบนฝาแล้วก็ HCl ไฮโดรคลอริกออกซิดที่ตรงจานข้างล่างเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถถามนักเรียนได้เพื่ออธิบายนะคะนี่เรากำลังทำ small scale ถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเราก็จะเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควันก็จะฟุ้งกระจายนะคะของแข็งที่เกิดขึ้นก็จะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนะคะSo Jorge, Marta, Lupita, I think you follow, right? This is just very simple one demonstration. Very quick, very quick.
3: Yes, indeed. Although we are having some trouble seeing the ammonium chloride.
0: โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนทำการทดลองต่อไปนะคะเราจะ

0: เอาเรื่องจุดระเบิดไหมคะเพราะว่าเวลาถ้าทางดูเวลานี่จะไม่ทันนะคะเอาเรื่องจุดระเบิดนะคะเดี๋ยวจะทำเรื่องการคือ water electrolysis นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะดูว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมีแก๊สไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะคะโดยการที่เราจะจุดระเบิดทีหลังนะคะทีนี้จะเห็นว่าพอเราฟังว่าจุดระเบิดเราก็ดูว่าน่ากลัวถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเนี่ยน่ากลัวเลยแต่นี่เราทำปริมาณน้อยนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายมากนะคะรวดเร็วอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่าง่ายมากเราใช้สารละลายนะคะเป็นโซเดียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะแล้วเราก็ใช้แค่เป็นอะไรนะเข็มปักผ้าเนี่ยค่ะนะคะเข็มหมุดเงี้ยนะคะนะคะปักเข้าไปแทนเป็นอิเล็กโทรดนะคะเราก็ใช้ฐานไฟฉายก้อนเล็กๆนะคะนะเป็นตัวให้พลังงานนะคะพอครบวงจรปุ๊บเราก็เห็นเลยนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะคุณครูใครจะอธิบายตรงนี้คะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็จะต่อเนื่องไปให้แก๊สเนี่ยผ่านไปที่สารละลายสบู่นะคะมีสบู่อยู่นะคะก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณครูเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเข็มนะคะFirst of all, anything from your side? Any comment, please? So this one you also know, right? You can see, right?
1: Yes. In fact, we will do the same electrolysis of water, but it will be quantitative. So we will be able to measure separately the volumes of hydrogen and oxygen, the relative volumes. This that you are doing, we like it very much.Because it's a very, very small amount of substances that you need, and the dangers are also very, very small. There are no danger, right?
0: Yes. Well, we just choose something different from what Lupita and Mata were going to do. This one is just to highlight it, huh? with the sound, burst sound. ค่ะก็โพสต์ให้บอกว่าอันนี้ก็คืออิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบนะคะให้เราสามารถวัดปริมาณของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ทำการทดลองต่อไปทางมาทากับลูปิต้าได้เตรียมเอาไว้นะคะสำหรับการทดลองต่อไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้ที่เราทำเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นว่าเราแยกแก๊สนะคะไฮโดรเจนออกซิเจนออกจากน้ำจริงๆค่ะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็ขอให้ดูจากที่เราทำกันนะคะถ้าจะไปทำเองนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มันมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปริมาณน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายมากมายนะคะแต่ก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะจากที่แสดงให้ดูนะคะสองการทดลองนะคะทำได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยใช้สารน้อยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนนักเรียนได้นะคะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะคะมีเวลาอธิบายกันได้มากมายนะคะค่ะรู้สึกว่าคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยทางใจกังวลมีอธิบายแล้วไหมคะอยากจะแจกเข็มแล้วค่ะทางไกลกังวลคะอาจารย์สุรพงศ์คะ
2: ครับก็กำลังทำการทดลองด้วยใจจดใจจ่อนะครับ อยากให้อาจารย์เห็นภาพจากโรงเรียนหัวหินนะครับเป็นภาพเนี่ยฮะที่เราทำตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือลองจุดดูใช่ไหมครับ
0: ทำไมเป็นสีชมพูล่ะเนี่ย
2: เป็นฝาขวดน้ำครับ
0: เป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นถ้วยค่ะ
2: เดี๋ยวโน้
0: ค่ะจุดใช้ไม่ขีดไฟนะคะใช้ไม่ขีดไฟตอนนี้ในบับเบิ้ลนะคะในฟองสบู่นั่นน่ะจะมีไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ด้วยกันในฟองสบู่นะคะอาจารย์ก็ยกได้ฟองจำนวนหนึ่งอาจารย์ก็ยก

0: จากปลายเป็ดออกมาได้เลยค่ะแล้วจันก็จุดไฟตรงนั้นเลยที่ตรงฟองสบู่นะคะจะดังนะคะดังไหมคะดังไหมคะ
1: อาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
0: เสียดายไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่ตกใจเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะคะถ
1: ้
0: าสมมติเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะอันตรายมากเลยถูกไหมคะนะคะอันนี้เราทำน้อยๆถูกไหมคะเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะสังเกตดูนะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เห็นไหมคะเป็นฝาหรือเป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่จะมาใส่ตัวสารละลายสบู่เนี่ยนะคะส่วนปีเป็ดที่เราเห็นเป็นพลาสติกก้านยาวๆนี่นะคะเราส่งไปให้แล้วนะคะเราส่งไปสนิทไปแล้วคิดว่าน่าจะได้รับแล้วด้วยนะคะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เราเอามาใช้ได้นะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมนะคะเพราะเราจัดไว้เป็นชุดๆการทดลองนะคะโซ่พอสหอยเฮMata and Lupita, I think that's it for today. Demonstration, at least I think they're really excited about using small scale and can observe the happenings from the reactions.
2: We hope it would be like this. We hope they will be very excited.
0: Yes. Okay. Yes. Okay. So I would like to explain a bit to the audience that the next 4 days what they're gonna learn. Okay.
2: Okay.
0: And then you may say goodbye to them later. All right.
2: Yes. Well, it was nice meeting you. Nice meeting you. Goodbye. Yes. See you tomorrow.
0: Okay, then in that case, then you even say to them first.
3: Say that again, please.
0: Okay, would you like to say goodbye to them for today?
3: Oh, yes. Well, it's a delight. It's a delight to be doing this. We feel like if the whole world is just one, because we can communicate in this way, we can interact.And we are very happy to collaborate on this endeavor. Thank you very much for inviting us. Lupita?
4: Thank you very much for everything, and have a nice day.
0: Okay, ค่ะก็ Professor Jorge นะคะ Lupita แล้วก็ Martha นะคะก็จะขอลาพวกเราวันนี้นะคะก็เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเราตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองกันนะคะแล้วก็สนใจให้ความสนใจนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะ Thank you bye see you tomorrow
2: Thank you
3: bye bye see you tomorrow
0: see you bye
4: see you bye
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนะคะว่าการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย5วันนะคะแต่ละวันก็จะเป็นการทดลอง2เรื่องนะคะซึ่งได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมี8การทดลองด้วยกันที่เราจะทำการทดลองวันละ2การทดลองนะคะในขณะที่ทำการทดลองเนี่ยทางเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ทางประเทศไทยเราก็จะช่วยแปลให้นะคะทำนองเดียวกันนะคะคำถามต่างๆเราก็ยังมีเข็ม IYC แจกนะคะแต่ก็คิดว่าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะต้องพยายามให้ความสนใจแล้วก็ถามก่อนนะคะใครถามก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ว่าได้ไม่ซ้ำกันนะคะได้ครั้งเดียวนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเรายินดีส่งไปให้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะติดต่อเรามานะคะก็จะยินดีส่งไปให้ถ้ามีการทำกันบ้านให้เราบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบรายการนะคะการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศนะคะประจำปีพ.ศ. 2554นะคะแต่ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากอุทกภัยของหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณ

0: อิเบโรอเมริกาน่ายูนิเวอร์ซิตี้นะคะประเทศเม็กซิโกนะคะขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณ TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัท IRPC นะคะกลุ่มปตท.นะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทเมอร์กประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวกsin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่ไหมครับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบรูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15

ไพส่วน4คูณด้วยไซน์19ไพส่วน6คูณด้วยโคเซก29ไพส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15ไพส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15ไพส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4ไพลบด้วยไพส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4ไพเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบไพส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับในมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อม

พร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A Intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอแล้วทีวี
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำ

คู่ครองมีลักษณะตื่นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริ

0: ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
2: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
5: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับ1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลือ

อยู่ลบไพส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของคอสก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะ

ไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging stand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging stand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging stand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ lagging stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะ

ที่ของเอนไซม์ไลเกสนะครับเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างไซน์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูกA คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Okay. Okay. So we want to have now. So the idea is to apply this model to any situation. So let's hear from this group.
1: อาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์เคอยากฟังความเห็นของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะว่าเราอภิปรายหรือคุยกันไปถึงไหนแล้ว
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูสบรรณามหาวันนะคะจากโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยลำปางนะคะคือของเราเลือกในส่วนของข้อที่5นะคะก็คือว่าเวลาเราทำงานวิชาการเนี่ยค่ะเวลามีคำสั่งหรือมีอะไรให้ปฏิบัติครูเนี่ยก็จะเกิดความกังวลใจเกิดความเครียดมันไม่อยากทำนะคะแต่ว่าถ้าฝ่ายบริหารหรืออะไรลดเรื่องของความกังวลใจลดเรื่องของบทบาทให้ลงเหมือนกับว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันเรามาแชร์อย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องหรือเก่งไปทุกอย่างแต่ว่าเอาประสบการณ์มาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะบทบาทหรืองานหลายๆเรื่องจะขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เคยเล่าเรื่องกับเคยแชร์กันว่าเรื่องระบบนิเทศในโรงเรียนเนี่ยที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะแต่โรงเรียนเราเนี่ยครั้งแรกที่ทำเนี่ยค่ะก็คือนิเทศชั้นเรียนก็คือจะไม่เกิดการยอมรับถึงแม้ว่าวิทยาฐานะจะเท่ากันแต่เราเอายุน้อยกว่าไปนิเทศครูที่อายุเยอะกว่าคุณครูเขาก็จะไม่พอใจแต่ว่าเราทำเป็นแบบเยี่ยมชั้นเรียนค่ะในปีแรกๆตอนหลังมาฝ่ายบริหารก็มีส่วนร่วมอย่างรองผู้อำนวยการนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศครูหัวหน้าระดับชั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดกัลยาณมิตรเราก็จะทำแล้วก็สร้างระบบค่ะใครจะเกษียณไปหรือจากโรงเรียนเราไปแต่ถ้าระบบยังอยู่แล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธภาพเหล่านี้ค่ะการสร้างความลดความกดดันเนี่ยก็จะทำให้ระบบมันทำงานได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็คือส่วนใหญ่เวลาเราลงในกลวิธีของอาจารย์ก็คือว่าพยายามส่วนใหญ่จะเน้นด้านการลดความเครียดถูกไหมคะไม่ให้เกิดความกังวลใจ
2: ค่ะ
1: โดยใช่ไหมคะจะเป็น
2: ใช่ค่ะปกติเวลามีงานอะไรหรือมีคำสั่งทุกคนก็จะเครียดหรือจะกดดันเป็นงานวิชาการว่าคนนั้นคนนี้จะมานิเทศมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่อยากรับหรือไม่อยากให้รับการนิเทศกลัวว่าเขาจะมาจับผิดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองว่าเป็นการเยี่ยมชั้นเรียนเราไปช่วยเหลือกันนะมีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางทีผู้สอนเองนะคะอาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ที่ไปนิเทศกับได้รับความรู้จากครูผู้สอนประสบการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนใหม่ๆด้วยอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
3: ครับในส่วนของครูพี่เลี้ยงนะครับก็เป็นหนูทำได้อยู่แล้วครับเตรียมน้องเนี่ยน้องใหม่ครับน้องใหม่เขาจะหนูเก่ง
1: Yes because you can speak English so you can so we don't have to translate อาจารย์นันแนนใช่ไหมนันนี่แนนนี่ Yes
4: Supposed to be like it meant to say this situation is about broadcast. Like we have teaching broadcast the LTV. So every year we have the new brand teacher. We have to train them this kind of thing. And the mentee said, "Oh, I cannot teach in front of the camera." So what we have to do? We have to cheer them up. Like it's just like teach in the classroom. You can do it. You just prepare.Well, after you prepare, you can watch some old video from many teachers. You can choose the one that can be your models and adapt to be yourself, style, something like that. After they have some this knowledge, ask them to practice for you many times as you.Have some confidence till they can do it. After they have one tape or two tape, when we want to commend them or give them some advice, we just like don't book the time or tell them, but come to see me here in the office. This time, I didn't do that. I just tell them, okay, so today we go have some dinner, and during the dinner we just said, oh, I think this part you I think some give them some advice during some not a serious time or place, you know, something like that. Yes.
0: Yes. Yeah. Thank you. I want to just add one line before we go to them. I think this example which you use, for example, broadcasting when they are teaching in front of the camera. Many people may be very good teachers, but they may feel low self-efficacy in front of the technology. They may be very shy, and they may feel, you know, some people are very good. They can come in front of the camera. They love to be in front of the camera. I mean, you know, I know myself many times I was maybe more shy than now I am. But so I think people feel a little bit shy in front of the technology. So mastery experience. You have to give them opportunity to come in front of the camera, right? You have to give them practices. You can say, okay, why don't you do, we only sit here and watch you, how you talk, so you give them practice, mastery. Social persuasion. You also have to give them feedback and positive suggestion when they come. Oh, you did very well. That was very interesting. And I don't think there was any problem. You have something really interesting to share. Social persuasion. Vicarious. Your colleague cannot come in front of the camera and she's very close friend with you. You say, look, I will do today and you just watch me. I will model. Then you do it. And then she sees, oh, she also feels comfortable. Physiological factor, which means anxiety in front of the camera, you have to find ways to reduce their anxiety so they don't feel stressed out. Like right now, I think we stressed out him a little bit, right? So we have to be very careful. We don't put too much pressure on them. So I think that's a good example. So technology-related self-efficacy, all right? That's what it is.
1: ก็โดยสรุปก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าเราก็พยายามทำให้เพื่อนครูที่ไม่เคยสอนออกอากาศเลยอ่ะอาจจะเป็นครูที่สอนได้ดีมากอ่ะแต่พอต้องมีกล้องหยุดสอนต่อหน้ากล้องก็อาจจะเกิดความประหม่าและสอนไม่ได้ก็ตามที่เพื่อนของเราบอกเลยค่ะว่าให้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจ social physiological นั่นน่ะนอกจากจะแบบว่านัดคุยฟีดแบ็กกันอาจารย์เคบอกว่าความประหม่ามันเกิดจากกล้องเราก็อาจจะมีวิธีในการลดช่วยเพื่อนเราอ่ะทำยังไงให้เขาลดความประหม่าตื่นกล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ความกังวลใจในการฟีดแบ็กเพียงอย่างเดียวนะคะ
5: ครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับก็คือว่าในการที่จะพัฒนาครูเนี่ยนะครับก่อนอื่นเรียนให้ทราบก่อนว่าครูบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือนะครับไม่ได้มีความต้องการในการพัฒนาคิดว่าสิ่งที่ตนเองสอนอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือเราจะต้องเริ่มจากในส่วนของpersonal development ก่อนนะครับให้ครูนะครับได้สะท้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของตนเองก่อนนะครับโดยมีการรวมกลุ่มเป็น social development นะครับนำ case study มาร่วมกันวิเคราะห์นะครับถึงแล้วก็สะท้อนถึงตนเองว่าครูท่านนี้เนี่ยมีปัญหาในการสอนอย่างไรควรที่ต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็มองย้อนกลับมาที่ตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่การเป็น professional development นะครับนั่นก็คือเราจะมาพัฒนาวิชาชีพร่วมกันหลังจากที่เขาได้เห็นปัญหาของตนเองแล้วขั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการเราก็จะมาดูครับจัดหมวดหมู่ของปัญหาแล้วก็จัดโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูนะครับเป็น professional development นะครับในเรื่องของการที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้นะครับโดยในกระบวนการนี้เนี่ยครับเราก็จะใช้ในการอบรมนะครับมีการเทรนนิ่งซึ่งในการเทรนนิ่งเราก็จะมีใช้strategy ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเคสดิสคัชชันนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของcoaching and mentoring นะครับที่จะทำให้ครูเนี่ยเขามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความรู้สามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ใน

0: ระยะต่อไปครับ next phase นะครับก็คือเป็นการที่ให้ครูเนี่ยนำไป implement นำสิ่งที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปปฏิบัติจริงนะครับโดยขั้นนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ครูเขารู้สึกไม่ถูกเทนะครับไม่ถูกนะครับให้ถูกปล่อยอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนกับว่าไปอบรมเสร็จแล้วปุ๊บปล่อยฉันเลยนะครับเราต้องคอยเคียงข้างเป็นทั้งโคชชิ่งเมนทอริงนะครับแล้วก็คอยที่จะเป็นแอดไวเซอร์ให้กับเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้กระบวนการนะครับนั่นก็คือเป็นการนิเทศแบบเผชิญหน้าคือเข้าไปสังเกตการสอนอาจจะนำกระบวนการของ lesson study นะครับแล้วก็กระบวนการนิเทศเข้ามาด้วยนอกจากนี้นะครับที่เคยทำก็คือใช้การนิเทศแบบออนไลน์นะครับนั่นก็คือการสร้างเป็นหนึ่งก็คือ Facebook Groupหรือว่า Line Group หรืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือชื่อว่า Padlet นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับcooperative ที่ครูสามารถที่จะมาแชร์ไอเดียในการจัดการเรียนการสอนแล้วเราในฐานะที่เราเป็นโค้ชเป็นโคชชิ่งเป็นเมนทอริงเนี่ยเราสามารถที่จะไปให้ฟีดแบคให้คอมเมนต์กับครูนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนครับโดยให้ครูเนี่ยเขาสะท้อนว่าสะท้อนตัวเองก่อนนะครับเซลฟ์รีเฟล็กชันว่าสอนแล้วเป็นยังไงพบปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปสะท้อนในมุมมองของคนที่เราเป็นโคชชิ่งและเมนทอริงว่าคุณครูควรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหรือพัฒนาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมีการนิเทศติดตามไปแล้วนะครับคนที่เป็นเมนทอริงเนี่ยนะครับก็จะมีการคัดเลือกนะครับเอาครูที่ผ่านการกระบวนการพัฒนาเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าของคุณครูแต่ละท่านมีปัญหาอะไรอย่างไรแล้วก็มาคัดเลือก best practice นะครับนำมาให้ทุกคนได้เห็นเป็น case study แล้วก็ร่วมกันดูร่วมกันวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ว่าคุณครูคนนี้เนี่ยจะควรที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงอะไรที่สามารถทำได้ดีและจะมาประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองได้อย่างไรเป็นลักษณะของการจัดซิมโพเซียมนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นกระบวนการคร่าวๆนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ4ประเด็นตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้คุณครูเขารู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของเขาจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นการยัดเยียดว่าฉันมีอบรมอยากสูตรแบบนี้เธอก็รับฟังไปแล้วก็ออกไปสอนแล้วฉันก็ติดตามนะครับเป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดจากแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: Okay maybe I'll go a little bit Okay I want to just clarify one very important point in this model I want to clarify I think one of the problem in mentorship and coaching, even in US and here is, we do not clarify mentorship and coaching about what. This is a very important problem. One of the biggest problem in teacher development is teacher development about what. Okay. So I think this is something is really important. Now I will tell you from my point of view. When I deal with the teacher development, I say, look, In your classroom, when I'm your mentor, I'm looking for only one thing in your class as a teacher. I care only for one thing, student engagement. So when I come to your class, I'm not going to say you are good or bad. No, I'm telling you, I will only observe one thing in your class. Are students engaged in learning or not? If students are engaged, everything is great. If students are not engaged, then there are problems. So when we talk about case study, like you were talking about examination, I think one of the problem is classroom is a place so many things are happening. You cannot observe everything. You cannot observe everything. Teacher is using a lesson plan, teaching content, asking question. So what I do is I say, look, first thing is what is engagement?What is engagement? Engagement are crap. How do you measure engagement? How do you know if students are engaged or not? And what I will do is, if it is a young teachers who are coming, I will say, in your classroom, in these case studies, in everything I do, I want to observe engagement. And then together we will know if students are engaged or not. So this model of self-efficacy, which I shared with you,is very content specific. Engagement, mastery experiences. Teacher must have mastery experiences to engage students. Then they develop self-efficacy to promote engagement. Social persuasion.

0: I should give them feedback and tell them, today in your class, students were very engaged in the beginning, but at the end, they were not so much engaged. Why? What happened? Now the teacher gets a feedback and understand when they are engaging, when they are not engaging. Modeling. Why don't you go to Dr. Kuslin's classroom and see how students are engaged in that classroom? That will give you some social modeling. Physiological factor. And some teachers don't feel comfortable asking too many questions. They like students to be very quiet, sitting there, because teacher is in control and students are quiet. Everything is okay, but they are not engaged. They are not active. So you have to make them feel comfortable in a classroom which is where students are more engaged. So the point is, what I'm trying to say is, one problem with mentorship and coaching model is, we say mentorship and coaching about what? Mentorship and coaching is about English language learning. Mentorship and coaching about classroom management. Mentorship and coaching about student engagement. Mentorship and coaching about inquiry-based science learning. Mentorship and coaching about assessment, formative assessment. It has to be content specific. It has to be content specific and area specific. And that is very important. Otherwise, we can't mentor, we can't coach.
1: จันเคยกตัวอย่างเช่น engagement การสร้างแรงจูงใจหรือมีส่วนร่วมของผู้เรียนตอนนี้จะโฟกัสตรงนี้เราจะเมนเทอร์ตรงนี้นะเราจะดูตรงนี้ก็คือแจ้งให้ผู้ที่เราไปเป็นเมนทีหรือโคชชี่ของเราเนี่ยค่ะในถ้าเราเป็นโค้ชเนาะคนที่เราไปโค้ชเขาเรียกโคชชี่แต่อันเนี้ยวันเนี้ยของเราอะเราเป็นพี่เลี้ยงแจ้งให้เมนทีของเรารู้ว่าตอนนี้โฟกัสของเราก็คือ engagement ยกตัวอย่างเช่นแล้วก็เมื่อเข้าไปสังเกตการสอนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ engagement ไม่ว่าจะการ engage เป็นยังไงคุณ assess คุณประเมินไหมว่าสิ่งที่คุณไป engage เด็กกับมัน work หรือมันไม่ work คือเราจะโฟกัสที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหลากหลายหนึ่งคนที่ผู้ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชก็จะถ้าเราไม่โฟกัสเนี่ยเราก็จะเยอะไปหมดเนาะมีทะเลข้อมูลเยอะไปหมดมันเก็บได้ไม่หมดสองก็คือผู้ที่เราไปให้คำปรึกษานะคะเขาก็จะอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าคือมันจับประเด็นอาจจะยากอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปในตัวอย่างของเคสสตัดดี้ถ้าเราจะใช้เคสสตัดดี้ก็คือเอาเคสมาให้ดูเนี่ยแต่ถ้าเราพอยต์ประเด็นหรือเลือกเคสที่มันเฉพาะเจาะจงคืออาจารย์เคแค่อยากจะบอกว่าที่พูดมาไม่ใช่ผิดแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของความเฉพาะเจาะจงในช่วงนั้นนะคะที่เราเข้าไปคุยตอนนี้เราจะโฟกัสอะไร May I give example share my example
2: sure.
1: ยกตัวอย่างเช่นเวลาดิฉัน รอบแรกเป็นรอบแบบว่าเบสไลน์เนี่ยดิฉันยังไม่รู้จักครูถูกไหมคะเข้าไปครั้งแรกอ่ะดิฉันก็จะลิสต์ก่อนว่าครูสอนยังไงอะไรคือปัญหาหลักที่เออเจนที่สุดเลยอ่ะหนักหน่วงที่สุดต้องรีบแก้ดิฉันจะไล่ priority มาก่อนเสร็จแล้วพอรอบถัดไปอ่ะดิฉันก็จะบอกครูว่าสิ่งเนี้ยวันเนี้ยที่สังเกตเนาะมันมีปัญหาคิดว่าตรงเนี้ยอาจารย์ยังทำได้ดีกว่านี้อีกนะถ้ามีเวลาในการคิดหรือเตรียมตัวคราวหน้าถ้ามาเนี่ยขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยดิฉันจะมาดูเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย เราจะแก้กันยังไงคือมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับเยอะแต่อะไรที่ในมุมมองของเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่สุดอะเราบอกกับเมนทีหรือโคชชี่ของเราก่อนว่าตอนนี้เราจะโฟกัสตรงนี้ถ้าเขาทำตรงนี้ได้อย่างมั่นใจหรือในมุมมองของเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะเราค่อยเพิ่มเขาก็จะในฐานะของคนรับคำปรึกษาค่ะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าดิสทอร์ดด้วยเนาะว่าโอ้อะไรเนี่ยฉันปรับเยอะเหลือเกินฉันแย่ขนาดนั้นหรอคือค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องโฟกัสนะต้องมีสเปซิฟิกว่า I give them my example that when I visit my classroom even though I see a lot of things that the teacher need to be like get improved but I will prioritize the urgent thing or the most important point and then I will let my mentee or my coachee to know that next time when I visit their classroom or we work again I will focus this part first something like that yeah.
0: So, I mean, just like your example using, I feel mentorship and coaching, you want to, like, I think they were talking about teachers, new teachers, they come new teachers, like you were, and Nanny was talking about new

0: ็นหรือมีกรอบตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปดูไปดูกี่ห้องก็ได้แล้วก็เอาผลมาคุยอะค่ะไม่ต้องมันก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปประเมินหรือ make judgment หรอกว่าอันนี้ engage ดีหรือไม่ดีแต่ดูทีละเกณฑ์ว่าสมมติการ engage เช่นเด็กไม่ง่วงไม่หลับอย่างเงี้ยสมมตินะคะก็คือเราก็ดูว่าห้องนี้มีหลับไหมเอ๊ะทำไมหลับล่ะมันพูดถึงประเด็นแล้วเราจะแก้ไขยังไงดูที่อะไรมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแล้วถ้าเป็นเราเราจะแก้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดพัฒนาการเพื่อให้เกิด grow up อะค่ะแต่ไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปดูในฐานะตรวจสอบว่าดีกับไม่ดีเนาะดังนั้นน่ะถ้าหากว่าเราจะให้ดูแม้แต่ถ้าตัวเราเองเป็นโมเดลเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องคุยกันก่อนอะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นน่ะมันคืออะไรแต่มันก็เป็นไปได้อาจารย์เคบอกเป็นไปได้ว่าเพอร์ฟอร์มดีๆอ่ะสอนดีๆวางแผนมาดีๆแต่วันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันเฟลอ่ะนักเรียนไม่เกิดเอนเกจเลยทั้งที่วางแผนมาก็ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสอนดีแต่ไม่สําเร็จมันก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันทีนี้ถามว่าการสอนครั้งนั้นกู๊ดหรือแบดโมเดลมันก็บอกไม่ได้แต่มันต้องมาดูว่าเกณฑ์น่ะมันคืออะไรแล้วก็มันเกิดจากอะไรปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มาคุยกันนะคะแก้ที่จงเฉพาะจุดแล้วก็แต่ว่าตอนบ่ายหรือสักช่วงหนึ่งถัดจากนี้ค่ะจริงๆอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของอีกอย่างมันเรื่องของการให้ฟีดให้คำปรึกษาแบบ constructive ด้วยบางอย่างเนี่ยมันต้องคือไม่ใช่บางอย่างคือการให้ feedback หรืออะไรมันต้อง constructive แล้วก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยบทบาทหรือหน้าที่ว่า mentor ที่ดีควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรตรงนั้นนะคะน่าจะทำให้เราได้อีกหลายๆประเด็นนะจันทร์ศรีภัยมีคำถามไหมโทษฐานที่รู้จักชื่อ
1: You had a strategy that everybody should write one question before they go to the lunch.
0: Oh yes, yes.
1: Maybe we use that strategy. So maybe.
0: อะไรนะคะ post-it note. Oh, we have. Okay.
2: Good morning, Ajahn K and everybody. I should say Thai because I'm คนไทยจะพูดภาษาอังกฤษทำไมเนาะนะครับจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นคำถามที่เกิดจากในกลุ่มเรานี่แหละเมื่อกี้เราพูดคุยกันว่าการไปนิเทศครูในชั้นเรียนเนาะกับการนิเทศครูที่เราใช้วิธีว่าเรียกว่าการสังเกตการสอนโดยสร้างห้องเรียนจำลองขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆเป็นนักเรียนเนี่ยเราเปรียบเทียบ2ห้องเนี้ยว่าอันไหนมันจะสร้างแรงกดดันหรือมันจะสร้างแรงกดดันพอๆกันนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือถ้าเราไปสังเกตการสอนแล้วเราให้ฟีดแบคกับครูแบบตรงไปตรงมาเลยเนี่ยคุณครูจะรับได้มั้ยกับถ้าเกิดเราฟีดแบคแบบเชิงบวกอย่างเดียวเลยแล้วการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไหมอะไรมันจะเป็นจุดตรงกลางในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราให้คุณครูสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือต้องการสิ่งที่เกิดกับเด็กเพราะฉะนั้นถ้าไปสังเกตการสอนแล้วเราไม่ดูครูเลยได้ไหมเราดูเด็กๆอย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่เขากำลังสอนไปแล้วเนี่ยเด็กได้รับการเรียนรู้ตรงกับที่เขายังไงแล้วเราคอมเมนต์ที่การเรียนของเด็กแทนการสอนของครูไหมไอ้พวกนี้จะเป็นยังไงครับนี่คือคำถามไม่ทราบเข้าใจหรือเปล่า
0: So he has several questions that what if when they what whether or not let's say rather than let the teacher see the model in the regular classroom how about we model or set up the classroom and let the teacher observe in theclass the setting up classroom rather than let them see or observe in the regular in the real situation in the classroom that's the first question,
1: why do the teacher
0: if we don't bring or take the teacher to the classroom the regular classroom but set upthe situation or circumstance really like classroom setting and let the teacher come to this setting.
1: Yes.
0: Is that good? Is that okay?
1: So it's not the real, it's a fake.
0: It's not real. How to say? สอนจริงนะอาจารย์สอนจริงแต่เป็นห้องเรียนสมมุติ It's real teaching but it's not regular classroom. It's maybe the setup.Like for example, bring the student into this one, and this room is not a classroom. Okay. How about that?
1: Okay. Let me respond to that question. I will tell you that because

0: ควรให้ฟีดแบ็กแบบไหนอะค่ะแม้แต่อาจารย์ก็บอกไม่ได้แต่ว่าเทคนิคของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะคุยกับครูก่อนว่าคุยและสร้างเกณฑ์หรือรูบริกด้วยกันก่อนเพราะฉะนั้นครูจะรู้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูอะไรคือทำให้ครูหรือคนที่เราไปให้คำปรึกษานะคะเป็นเจ้าของตัวเกณฑ์หรือรูบริกนั่นเองถ้าอาจารย์โรงเรียนวังจำได้อะที่ฉันสอน formative assessment แล้วสอนการทำรูบริกแล้วโมเดลการประเมินโดยใช้รูบริกถูกไหมคะก็คือว่าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวงานหรือภาระงานหรือสิ่งที่เราจะเข้าไปดูอะค่ะมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจากนั้นอะเวลาที่อาจารย์จะให้ suggestion หรือ comment ก็ suggest บนรูบริกนั้นเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นเกณฑ์หรือเป็นอะไรที่รู้ตัวมาก่อนแล้วดังนั้นผู้ที่ถูกรับไม่ได้เรียกประเมินเอาเลยนะรับคำปรึกษาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคตรงนี้เขาทำได้ดีตรงนี้เขายังทำไม่ได้ดีมันก็จะซอฟความรู้สึกลงแต่มันไม่มีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งอย่างถ้าเป็นตัวเองอะค่ะ can I share ไหม ถ้าเป็นตัวเองอะตัวเองจะใช้โมเดลที่เรียกว่าแซนด์วิชเทคนิคก็คือชมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ป้อยอนะต้องเป็นความจริงด้วยนะคะหาจุดที่ชมก่อนชื่นชมอะว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีในคาบนี้มันคืออะไรคนเราอ่ะความรู้สึกนะคะเปิดมาด้วยคำชมอ่ะมันก็รู้สึกดีว่าโอเคจากนั้นอ่ะให้ suggestion ที่เป็นกัลยาณมิตรนะแต่ตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าฟังดูแล้วมันน่าฟังอ่ะแต่ตรงมาตรงไปตรงมาดีฉันจะไม่อ้อมนะถ้าไม่โอเคก็จะบอกว่าตรงนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยจากนั้นดิฉันจะปิดด้วยคำชมหรือแรงจูงใจ inspire อีกครั้งหนึ่งว่าเอาหน่าเนี่ยยังทำได้นะอะไรอย่างเงี้ย I said I use a sandwich technique start with something that I see is really goodwhen they did in the classroom, so I will bring this point first and then provide suggestion and end with something good or inspire them that how they did a good job and they can still do the better thing.
1: But there is also one very big issue. Some person in IPST, you know, Dr. Guzlis, they mentioned to me,that sometimes mentor and mentee have big age difference.
0: Mm-hmm.
1: So, for example, if some of us here, you know, very young people, they go give suggestion to somebody who is older to them, and the older person cannot accept that somebody so younger can give suggestion. I think the feedback is a very big issue.
0: Yes.
1: My suggestion is actually, I will suggest to all of you as administrator is,you really need to find good examples of good feedback. Maybe video clips of good feedback, maybe good example of written feedback, and you have to show the new mentors how feedback should be given. I'm very serious about it. Many professors don't know in universities how to give feedback to their students. They don't know. And I actually,people who join university, I give them examples from my classroom, how I give feedback to my students. Similarly, in schools, many mentors don't know how to give feedback. Sometimes they can not give feedback which can help people. So feedback must be specific, helpful, and should be positive. But it should be very concrete so somebody can apply and use it in the classroom, not,you are very good, you are very bad. It has no feedback, no meaning, because you are appreciating just journal. Feedback should be very specific. In today's class, students asked you 3 good questions, and those questions were really high order thinking questions. Now the person know, okay, hi. You used not so many high order thinking questions, you used some questions which were really,descriptive questions which are really not useful. So now the teacher knows, okay, how can I ask high order questions? Now that feedback is very useful. So I think what we need in mentorship and coaching is providing examples of how to give good feedback to mentees, to new teachers, so that they can improve, right? Because I think somebody here said a very good thing,both mentor and mentee must grow together. Mentor grows because they know how to give good feedback, and mentee also grows.

0: grows because mentee knows how to apply that feedback to improve themselves. So I think this kind of that.
1: ก็คืออาจารย์เคบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่า good feedback เป็นยังไงเราต้องไปหาหนึ่งหาตัวอย่างไปหาดูตัวอย่างจากคลิปหรือวิดีโอหรือ YouTube หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อก็คือว่าจริงๆเราต้องลองอ่ะเราต้องลองเองว่าถ้าให้ฟีดแบ็กแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างไรไม่มีใครไม่มีคำตอบเดียวไม่มีใครบอกได้ว่ามันต้องอย่างนั้น1 2 3 4คือเราต้องหาวิธีการที่ของเราเองอะนะคะ2ก็คือ I forgot what to say โอเคอาจารย์บอกว่าการให้ฟีดแบ็กเนี่ยจะต้องสเปซิฟิกนะคะเป็นให้ฟีดแบ็กในเรื่องอะไรแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่โพซิทีฟในที่นี้หมายถึงว่าเชิงสร้างสรรค์เชิงที่เวลาเรารับฟีดแบ็กอะเราอยากได้อะไรที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายจับต้องได้เอาไปปฏิบัติต่อได้แต่ว่าน่าฟังอะคำว่าโพซิทีฟคือน่าฟังอะฟังแล้วแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกมีประโยชน์เอาไปปฏิบัติเอาไปทำต่อได้ฟีดแบ็กจะต้องไม่กว้างจนจับต้องไม่ได้เช่นดีไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ดียังไงหรือดียังไงมันจะต้องคลี่ออกมาว่าดีในประเด็นไหนหรือว่ามียังมีประเด็นไหนที่ไม่ดีแต่ว่าโดยธรรมชาติเนาะคนไทยอะจะไม่ชอบคำว่าไม่ดีบางทีดิฉันก็กลับคำว่ามันดีเนาะแต่ยังดีได้อีกถ้าอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นตั้งเยอะเนาะก็คือยังไม่ดีในมุมเราอะแต่มันดีละแต่ดีได้อีกนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องหาเทคนิคของตัวเองอะค่ะคู่สนทนาจะเป็นคนบอกเราเองว่าฟีดแบ็กเราโอเคหรือยังไม่โอเคแล้วเราก็ไปปรับกลยุทธ์นะคะโอเคจันเค
0: I think this is so. We will take up some questions, but
2: yeah.
0: I think we will build on this idea after the lunch because it's already 12:30. I think you, Mikrop.
1: Mm-hmm. But we start at 1:30. We start the afternoon session at 1:30.
0: That's okay.
1: Because now it's 12:34.
0: Yeah, that's okay. So we'll start that and we'll build on that. And I think, you know, please. When you come back after lunch, make sure you write down some questions. And I think it's a good idea to have a dialogue, a conversation, and respond to your questions. That may be more helpful because that might benefit you. So some of the content we will leave out, but we will have more discussion and dialogue.
1: อาจารย์ชอบมากเลยที่มีการปฏิสัมพันธ์ซักถามเพราะว่าบางประเด็นอาจารย์ตั้งใจจะมาพูดเนาะเหมือนเรื่องที่สเปซิฟิกเมื่อกี้แล้วมันพอดีเลยว่าเออนึกออกเพราะว่าจากมีการแบบแชร์ไอเดียหรือว่าซักถามอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปพักรับประทานอาหารกันแล้วขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อยากให้เราแบบว่าโพสต์อิทโน้ตอะค่ะถ้ายังมีประเด็นคำถามอะอาจารย์เขียนหรือใครเขียนแล้วก็ได้แล้วก็แปะบนวอลนี้ก็ได้นะคะเสากลางเนี่ยแล้วก็คำถามหรือสิ่งที่อาจารย์เขียนอะจะช่วยให้เราแบบว่าเติมเต็มในสิ่งที่เรายังไม่ได้ไปถึงรวมถึงไปปรับเลสเซ่นคืนนี้ด้วยว่าพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำอะไรอีกเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่อาจารย์ยังไม่เข้าใจหรือยังต้องการมากอยู่เพราะฉะนั้นช่วยเขียนหน่อยนะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วเราก็แปะที่ผนังตรงเสาที่2นี่นะคะแล้วขึ้นมาไปทานข้าวก่อนก็ได้จะได้ร่มๆท้องอิ่มๆนึกออกว่าเรายังไม่เข้าใจอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวก่อนเริ่มเซสชั่นบ่ายดิฉันก็จะเก็บมาประมวลดูว่าเรายังเติมเต็มอะไรเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะคะทานอาหารให้อร่อย
3: ก็สวัสดีค่ะภาคบ่ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการแนะนำนะคะวิธีการเขียนแผนนะคะสำหรับคุณครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะค่ะก็ให้คุณครูเขาดูตัวอย่างการเขียนแผนนะคะที่ดีนะคะก็โดยดูจากเอกสารแล้วก็จากนั้นก็ดูวิดีโอการสอนนะคะอันนี้ก็จะอยู่ใน Vicarious Experience นะคะจากนั้นก็จะมาฝึกการเขียนและก็สอนวิธีการเขียนแผนให้ถูกต้องนะคะก็จะอยู่ใน Mastery Experience จากนั้นก็จะเสริมแรงนะคะให้กำลังใจให้การในการยอมรับนะคะให้คุณครูเขารู้สึกว่าคลายความกังวลไปนะคะแล้วก็โดยทำให้เกิดความมั่นใจก็จะอยู่ในSocial Perception นะคะค่ะ

0: คราวนี้หรือเราจะช่วยครูในเรื่องไหนมุมไหนของการจัดการชั้นเรียนมันมีหลายองค์ประกอบใช่ไหมอาจารย์จัดการชั้นเรียนเนาะเช่นการจัดห้องการจัดกลุ่มการใช้กระดานดำการเก็บเด็กคือมันมีหลายอย่างอะสเปซิฟิกว่าเราจะเมนเทอร์เขาในเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ขออนุญาตวันนี้นะคะขออนุญาตแชร์ความการประสบการณ์แล้วกันนะคะคือเริ่มจากกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เราได้รับการนิเทศจากสสวทมันก็เลยเริ่มมีโครงการในการดูแลกันเองในหมวดแล้วก็โชคดีที่เราอาจจะเป็นหมวดเดียวที่ได้รวมกลุ่มกันมากที่สุดคือได้ห้องนั่งในห้องพักเดียวกันแล้วก็เราเริ่มเปิดใจคุยกันว่าในขณะที่คนนึงได้รับการนิเทศจากภายนอกเนี่ย อย่าคิดว่าโดนตำหนิเรามาคุยกันว่าคุณได้รับข้อเสนอแนะหรือแนะนำอะไรมาแล้วมาบอกกล่าวกับในเพื่อนก็เลยมีการจับคู่เป็นพี่เลี้ยงไม่มีใครเป็นพี่เลี้ยงใครตายตัวเริ่มต้นจาก เรื่องขององค์ความรู้ก่อนก็จะหลักๆ ก็คือให้คนที่เป็นเอกตรงเช่นชีวะตรงฟิสิกส์ตรงไปช่วยหมอต้นเรื่องของความรู้เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนทีนี้เทคนิคบางอย่างรุ่นพี่ก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเด็กใหม่ๆทึ่งสายตรงเช่นการจัดการชั้นเรียนเขาดีกว่าเราเนี่ยนะคะอย่างประสบการณ์เรื่องนึงคือตอนนี้เป็นหัวหน้าหมวดแต่คนที่เราไปเป็นพี่เลี้ยงเรื่องนึงก็คือท่านอาจารย์เคยเป็นหัวหน้าหมวดเรามาก่อนคือกับหน้าที่กันประสบการณ์สอนก็เป็นหลายปีกว่าเราก็เลยว่าเราจะต้องเอาคืนไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ด้วยหลักสูตรมันปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือหลักสูตรม.ปลายเนี่ยลงไปม.ต้นแล้วก็เป็นสาระฟิสิกส์ซึ่งเราดูแลแล้วก็ท่านอาจารย์อาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องของการใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นหม้อแปลงเมื่อกี้ที่ถามเรื่องศัพท์หม้อแปลงค่ะก็คืออาจารย์ไม่พูดตรงๆว่าอาจารย์ใช้หม้อแปลงไม่เป็นหรือไม่ถนัดแต่เราสังเกตจากปัญหาว่าทำไมเด็กขึ้นม.4แล้วพอใช้อุปกรณ์ชุดนี้แล้วเขาทำไม่เป็นก็เลยเอาปัญหาไปคุยกันแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้จับอุปกรณ์หรอคะอะไรอย่างนี้แล้วก็มาปรึกษากันก็ใช้สถานการณ์ขึ้นมาว่าเราจะไม่สอนเขาโดยตรงแต่เราจะเอาหม้อแปลงหลายๆชนิดมาตั้งที่ห้องหมวดทานข้าวก็คุยกันไปว่าหม้อแปลงนี้นะเด็กม.ต้นใช้อันไหนบ้างจนเขาเริ่มได้ฝึกใช้ก็อาจจะเป็นแบบฝึกทักษะให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวจนในที่สุดก็บอกว่าเดี๋ยวในชั่วโมงเขาเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยดูเด็กได้จับทุกคนไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเด็กก็เริ่มได้สัมผัสเขามีความชำนาญกับอุปกรณ์บางอย่างทีนี้หม้อแปลงมันมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทเราก็เลยบอกว่าพี่ถนัดอันไหนพี่ใช้อันนั้นเลยเด็กจะได้ดูแบบเรามีมืออาชีพเขาก็กล้าที่จะทำนี่มันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองในขณะเดียวกันเขาก็กลับมาเป็นพี่เลี้ยงเราเรื่องการจัดการชั้นเรียนอะไรอย่างนี้ต้นสลับหน้าที่กันประมาณนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเล็บพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเรา

0: ประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด
1: -19 ทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับ

ย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้

ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเทอร์ สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีการวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศ
ความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหา
านครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ติให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท Best Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญพงษ์กระจรรัตนเนตรพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพนุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านวัดเปรียมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็น
3: มีและ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาที

0: หมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็ว
1: ไอทีนที่ศูนย์การจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: สัตว์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 1,314 กิโลถ้าเป็นไก่เนี่ยนะครับก็ประมาณ876ตัวถ้าเป็นหมูนะครับปวีณากินหมูไปแล้ว13ตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับปวีณากินวัวไปแล้ว3ตัวนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นคุณวันอายุเท่าไหร่
1: 18
0: แล้ว216ถังนะครับแล้วกระดาษล่ะ5แผ่นกระดาษมาแล้วทุกคนในกลุ่มแล้วก็ดูซิใครใช้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็นำไปเขียนแล้วนำเสนอ
2: ครับแล้วก็สองทุ่มก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงครับ
0: กิจกรรมที่สองก็เป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานตลอด24ชั่วโมง
3: ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะนี้จะฝากให้พวกเราไปคิดว่าเฮ้ยแต่ละช่องเนี่ยหรือภาพแวดล้อมอย่างไร
4: มันมาจากไหนอ่ะตอนมะเขือเทศ
5: อันดับแรกก็ต้อง
4: มาจากสวนที
5: ่สวนแล้วมา
6: ที่โรงงานโรงงานก็จะคัดแยกคุณภาพมะเขือเทศก่อนคัดแยกแล้วน่าจะนำมาต้มไม่ใช่นำมาปั่น
7: สูงสุดและใช้อย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
0: เราย้อนกลับไปเมื่อต้นชั่วโมงเราครูจำได้ว่าครูบอกว่าหลังจากหมดคาบเรียนแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้นะครับก็คือบอกวิธีการนะครับการดำเนินชีวิตนะครับ
6: กับการขึ้นรถรับส่งคือถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมาด้วยมาทีละคน2คนแต่ว่าถ้าเราขึ้นรถรับส่งมาเราจะมาด้วยการทีละเป็น10 20คนทำให้ลดพลังงานตัวนี้ลงไปด้วยอะค่ะ
8: การเรียนแบบบูรณาการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับน่าจะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรบ้างนะครับคือข้อหนึ่งนี่นักเรียนสามารถสืบค้นสีจากธรรมชาติข้อที่สองนี่นักเรียนสามารถสกัดสีจากธรรมชาติได้นี่ข้อนี้เอาไหมครับแนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช่ไหมครับคือผมมีความคิดว่าในการเรียนการสอนนี่ถ้าเป็นการงานโดยแยกกันนี่มันน่าจะเป็นการผิดธรรมชาติของการเรียนรู้ครับ
9: จากที่ว่าพี่อยู่ที่คีรีวงศ์พี่ก็ได้เห็นว่า
8: เราก็มาศึกษาองค์ประกอบของผ้าลายเทียนว่าในผ้าลายเทียนนี่มันจะมีองค์ประกอบหลักสำคัญอะไรบ้างสิ่งสำคัญนี่เรื่องของสีนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจากให้นักเรียนดูภาพสองภาพที่เหมือนกันแต่ว่าภาพที่หนึ่งเป็นภาพที่ไม่มีสีสันอีกภาพหนึ่งมีสีดังนี้ได้ตั้งประเด็นปัญหาระหว่างสองภาพใช่ไหมครับองค์ความรู้ของงานที่มีการสั่งสมมาแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรือจากแหล่งเรียนรู้นี่ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยกำหนดว่านักเรียนควรจะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
9: คือไดฟี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ
10: มันให้สีได้แต่ว่าทำไมเขาจึงไม่นำมาทำผ้าได้ด้วยค่ะ
11: ก็เริ่มตั้งแต่สกัดสีสกัดจากพืช
12: สีชมพูเข้มค่ะได้จากมังคุดแก่ค่ะ
13: อันนี้เกี่ยวเข้มนี่ไงนี่เกี่ยวอ้อนเหมือนน
14: ั้
13: น
14: ไม้กับใบ
8: เอาความรู้นี้มาวางแผนว่าที่รู้มานี่มันเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมนักเรียนก็วางแผนในการทดลองสกัดสีกันดูนะตามความรู้ที่ได้รับ
15: ใช้น้ำกี่กรัมนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปคำนวณมาดูนะคำนวณได้แล้วมาถามมาบอกครูนะลองไปคำนวณดูนะครับ
16: คุณครูให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกแบบกัน
17: 14นาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกาก็จะได้สีเขียวเริ่มสีเขียวอ่อน
15: เริ่มมีสีเขียวออกมาใช่ไหมครับ
17: แล้วนี่ถ้า
8: คิดว่าการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตการเรียนรู้นี่คือความจำเป็นนะที่ต้องเรียนตลอดเวลาครับ
16: โดยมีวิทยากรคอยสาธิตทุกขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษา
9: การสร้างงานศิลปะชิ้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะมีสมาธิแล้วก็มี

racism. The little red cops show racism. The little red

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจาก

การที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ

0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่านะครับซึ่งการที่ไซด์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจาก

การหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อมากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ย

ขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยนั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับ

แล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ย

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ19ไมโครเมตรเลขไนยะสำคัญเลขไนยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขไนยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขไนยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขไนยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขไนยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขไนยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขไนยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขไนยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขไนยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขไนยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร
r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงประพัฒน์สอนวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประพัฒน์สอนวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประพัฒน์สอนวิทยาที่เคยเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กรณิตค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่ชมพู่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนประภัสสรวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลราณิศศิลป์อุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ
0: หนูอยากขึ้นไปเต้นกับน้องเขาได้ไหมอ่ะ

0: วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะคะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะจริงสำหรับอาจารย์กรณีนี้นะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์เขายังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนก็ติดตัวเข้ามาพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
2: แล้วชมพู่รู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
1: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6 ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเลยก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันแอโรบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะทำได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าเออน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
1: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเอง
2: พอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บจะสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
1: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้อะไร
0: รางวัลชมเชย
1: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1มั้ย
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้
1: แข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
2: ชมพู่ไปแข่งมาหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
1: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
2: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นเวทีมั้ย
1: นี่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็ลุ้นเราทำให้ลูกตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีกแต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ถึงเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานก็จะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คือเหมือนกับครอบครัว
1: เอาสิไม่เอาสิ
0: ก็ถามเขาว่าจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
1: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
1: รักอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดกับตัวเราเองลูก
1: เอาล่ะวันนี้อิ่ม
3: แล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะสิทธิ์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆไปก่อนนะคะ
0: โอเคค่ะโชคดีนะคะ
3: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: สวัสดีครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
0: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
0: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย
0: ์ลมแห่งความคิดถึงพามา
1: อีลอยไปคิดถึงพามาอุ้ยอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
0: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
0: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
2: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
3: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
2: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
1: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นแววหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหรือหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
0: ใช่
1: หนูก็มาบอกอาจารย์ค่ะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
0: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์นั้นสะสมมามากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดตุจักกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปแสดงกันนะครับเราเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
1: ายโย่ง
0: นายโย่ง
1: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายนะโดยที่มีอาจารย์พุทธกับอาจารย์มนุษย์เป็นเขาเรียกว่าแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอในโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี้
0: ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
4: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจมาก
0: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอ่ะนะประมาณนั้นแต่ไอ้ด้วยความเราต้องสู้เนา
1: ะ
0: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่นั่นไม่ได้ถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
1: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
0: ัน
1: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นน่ะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอ่ะพร้อมเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อๆบ้าๆไปประกวดอยู่เลยขี้เหร่ก็ขี้เหร่
5: เหมือนแบบบ้านนอกกับครู
1: มันนอกมาหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวด

0: พอย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรแล้วที่ไม่ติดนะคะแต่มีความพยายาม
1: นี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้แหละครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้องไปแล้วล่ะณเวลานั้นนะครับ

0: ่อก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองร้องเพลงดีแล้วเนาะใหม่ๆหนูจะเข้ารู้สึกว่าหนูร้องเพลงเพราะนะหนูร้องเพลงดีแต่ในหลักของการร้องเพลงจริงๆอาจารย์จะเป็นคนดูออกว่ามันยังไม่ใช่ตรงนี้มันยังไม่ถูกตรงนี้มันยังไม่ถึงหลักการร้องถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็จะสอนเทคนิคให้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อร้องเพลงที่ดีมันลมต้องปล่อยอย่างนี้หรอคะมันต้องเก็บลมอย่างนี้หรออ๋อมันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นชอบมีคนถามว่าเรียนร้องเพลงมาหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาได้ยินหนูร้องเพลงเนี่ยพูดเรียนร้องเพลงมาใช่ไหมเนี่ยหนูก็จะบอกว่าหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงแล้วก็หลายๆอย่างเทคนิคการร้องเพลงสอนในเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนเมื่อก่อนขึ้นเวทีอย่างที่บอกว่าหนูก็จะพูดไม่เก่งไม่เหมือนทุกวันนี้นะเป็นคนพูดเก่งข้างล่างเป็นคนจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะไปตามเรื่องตามราวแต่ให้จับไมค์พูดจริงๆอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะอาจารย์ทั้งสองคนนี่แหละก็จะคอยบอกว่าพูดอย่างนี้สิลองพูดเข้าอย่างนี้ดูลองส่งให้คนนี้ดูรับส่งกลายเป็นอาจารย์มีไมค์ตรงคีย์บอร์ดก็พูดส่งให้หนูหนูพูดส่งให้อาจารย์รับมุกกันกลายเป็นการฝึกเวทีวันแรกที่หนูไปเทสเข้าวงการของก่อนบ่ายเนี่ยหนูคงไม่มีความกล้าแล้วก็ไม่มีความพร้อมในตัวที่จะไปทำให้เขาเห็นว่ามันมีของหนูจำได้หนูไปเทสแล้วหนูก็นึกสิ่งที่อาจารย์สอนมาทุกท่านสอนทำออกไปให้เขาเห็นได้ดีที่สุดไม่กลัวเอนเตอร์เทนได้ดีอาเป็ดเขาเลยพูดมาคำหนึ่งว่าวันนั้นที่หนูไปเทสนะบอกไอเนี้ยมันมีของและหนูก็มีของจากอาจารย์ทั้งสองคนนี้แหละต้องขอบคุณด้วยนะคะ
1: ก็จากเลยที่ได้สอนชมพู่เนี่ยนะแล้วก็ได้พูดกล่าวตักเตือนหรือว่าได้แนะนำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชมพู่เหมือนลูกนะจนณปัจจุบันเนี้ยก็ความรู้สึกนี้ยังมีเหมือนเดิมก็คือว่ามีความห่วงใยมีความรักในตัวชมพู่ที่ชมพู่เป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างจนกระทั่งณปัจจุบันที่ชมพู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะอาจจะยังไม่สูงสุดหรือตามที่เรามุ่งหวังไว้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการทำงานหรือว่าในสังคมของเราเนี่ยมันทำให้คุณมีความภูมิใจที่ว่าเด็กคนนึงซึ่งเราเคยบอกแม้แต่คำแรกที่เราสอนเนี่ยเขาเอาคำพูดที่เราสอนไปใช้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ครูเคยพูดกับชมพู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าครูเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยแล้วชมพู่นำไปปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้ชมพู่นั้นประสบความสำเร็จถ้าเป็นความภาคภูมิใจที่ยังมีเสมอ
0: ค่ะ
2: รู้สึกไงครับที่วันนี้ศิษย์เก่าวันนี้ได้กลับมาคุยคร
3: ับ ก็จริงๆแล้วเราคิดถึงเขามาโดยตลอดนะครับก็ไม่ว่าเขาจะออกรายการอะไรที่เป็นตัวเขาแสดงกันว่าเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะนี่คือเหมือนกับเป็นผลผลิตจากตัวเราที่เราได้สร้างเข้ามา
0: อุ้ยๆเป็นผลผลิตจาก
3: ผลผลิตหมายถึงว่าเราสร้าง
0: เออโอเคค่ะ
1: ก็ดีใจนะที่ได้เจอชมพู่อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนอย่างอาจารย์ปนนท์อ่ะก็คิดถึงตลอดเวลานะแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีคนเอ่ยถึงชมพู่เนี่ยก็จะบอกว่าตัวชมพู่เองแล้วก็ตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยชมพู่ยังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมนะเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนเดิม
0: ค่ะในฐานะที่คลุกคลีในเรื่องของดนตรีเสียงเพลงหนูก็รู้มาว่าอาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยมีนักร้องประจำใจสุรพลสมบัติเจริญนี่อาจารย์ประณตแม่ไม้เพลงไทยมาฝากอาจารย์ประณตค่ะไว้ฟังเราจะได้นึกถึงหนูนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สุขกันเธอเราจัดจัดจ้าสบายทำไมจัดจัดจ้าคุณแจ้ดุพลแก้วกานี่ก็เอามามอบให้อาจารย์บนนะคะไว้ฟังจะได้นึกถึงหนูเหมือนกันครับคุณค่ะ
1: สมัยเรียนนี่ร้องเพลงของคุณแจ
0: ้ใช่เวลาไปออกงานอาจารย์ชอบร้องเพลงพี่แจ้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ประณตก่อนละกันนะคะ
3: ก็ขอให้ลูกนะเราคิดว่าเรารักเหมือนลูกนะครับก็ขอให้รักษาความดีแล้วก็สิ่งที่ได้สร้างความดีมานะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดไปนะครับและเชื่อเธอว่าทุกคนไม่มีใครลืมชมพู่ได
0: ้ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ก็ตราบใดที่กุหลาบยังไม่ไร้หนามคุณงามความดีที่ชมพู่ได้สั่งสมไว้นะสิ่งทุกอย่างที่ครูได้สอนเนี่ยครูเชื่อมั่นว่าชมพู่ก็จะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จนะนั่นเหมือนนับจากปัจจุบันนี้ที่ครูยังเป็นกำลังใจนะก็ขอให้ลูกสาวคนนี้โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไป
0: ขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุ
4: ถ้าไม่มีครูทั้งสองท่านในวันนี้คงไม่มีนักแสดงหญิงที่มีความสามารถรอบด้านที่ทุกคนเรียกเธอจนติดปากว่าชมพู่ก่อนบ่าย

0: ตอนนี้ก็กำลังจะไปหาอาจารย์ชุลีนะคะสอนคณิตศาสตร์ชมพู่ไม่ได้เจอเลยอะค่ะนานมากตั้งแต่จนบางทีกลับมาไหว้ครูที่โรงเรียนปีแรกๆอะค่ะอาจารย์ชุลีก็ชิงลาออกไปซะก่อนด้วยความที่แกเป็นเพื่อนแม่พอแม่มาสมัครให้ลูกเรียนที่นี่เนี่ยก็ฝากฝังเลยว่าดูลูกฉันด้วยนะอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็เลยจะอยู่ในสายตาของอาจารย์มาโดยตลอดก็คือจะคอยดูเราก็ทำตัวดีมาโดยตลอดเพราะว่ามีอะไรเปื่อเดี๋ยวอาจารย์ไปรายงานแม่เราจะได้ไม่โดนตี
1: ครูท่านต่อไปที่เธออยากพบนั่นก็คือครูชุลีโรจนะครูสอนคณิตศาสตร์แต่เดิมท่านเคยสอนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาแต่ท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีเธอจึงออกเดินทางไปพบครูและตั้งใจจะทำให้ครูประหลาดใจด้วยเพราะครูทราบเพียงว่าทีมงานจะมาขอสัมภาษณ์เท่านั้น
2: สร้างความสนุกสนานร่าเริงให้กับเพื่อนๆเฮ้ยใครอะไอ้พูจริงๆอ่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หวังหนูว่าสมบัติสมบัติหรอ
3: ค่ะคิดว่าหนูไม่มาแล้วใช่ไหมอาจารย์กุลนิดหรอเป็นไรไม่สบายหรอ
2: ไม่สบายเลยแต่ดีใจนั้นดูทุกรายการของหนูหมด
3: ขอบคุณค่ะ
2: ติดตาม
3: พี่เจอนานมาก
2: ใช่สวยขึ้นด้วยเรา
3: ขอบคุณค่ะ
4: รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเขาก็เป็นเด็กที่ถ้าไม่รู้อะไรเขาจะถามเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะวิ่งมาหาเราก่อนครูคะครูคะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะในห้องคนนี้เขาจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆได้นะคะแล้วครูจะบอกเขาเสมอว่าถ้ามีอะไรให้มาหาคุณครูเขาก็เชื่อฟังมาหาทุกครั้งไม่ว่าจะเรื่องอะไร
0: มาหาบ่อยไปด้วยค่ะครูบอกไม่ต้องมาตลอดก็ได้มาตลอด
4: สมัยเรียนนะคะเวลาทำมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทำกระทงนะคะนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยพอได้รู้ปั๊บห้องเราจะแพ้ไม่ได้ต้องไปหาวัสดุอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเขาจะทำเป็นแบบว่าใบตองอะไรเงี้ยนี่ก็จะหัวดัดแปลงเอากระหล่ำปีมาทำเป็นกระทงบ้างนะคะแล้วก็เอากีบนะคะกีบแล้วจับจีบเป็นกระทงก็ได้รางวัลชมเชยนะ
0: ได้รางวัล
4: จะได้รางวัลชมเชยในความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็กิจกรรมห้องเวลาปีใหม่จะมีการแสดงทุกห้องจะต้องแสดงครูไม่ต้องเลยเขาจะเป็นคนที่แบบรวมเพื่อนเลยคือถามว่าเรียนเก่งที่สุดไหมก็ไม่เก่งแต่เป็นเด็กที่รู้จักทำกิจกรรมรู้จักช่วยเหลือรู้จักมีความกตัญญูรู้จักเอาใจเพื่อนๆนี่คือสิ่งนี้อยู่ในตัวเขาหมด
3: ค่ะ
5: คุณครูเป็นยังไงบ้างในสายตาเราอะ
0: หนูว่านะคุณครูทุกคนก็ดุหมดแหละมีความดุในตัวหมดแต่ก็จะตายชมพู่อีกเหมือนกันก็พยายามจะจับจุดว่าทำยังไง

0: ครูจะไม่ดุก็เอาความทะเลนความขี้เล่นของเราเนี่ยใส่เข้าไปเวลาครูจะดุก็ง่วงเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้ใช้ลูกอ้อนเข้าไป
1: ใช้ลูกอ้อนใช่
0: ใช้ลูกอ้อนกับใช้ความเป็นลูกเพื่อนแม่ก็จะอ่อนอ้อนไปเรื่อยเปื่อยจากแข็งๆก็จะเย็นลงเบาลง
1: ใช่
0: และอย่างรุ่นหนูไม่ค่อยดื้อกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยดื้อค่ะเด็กรุ่นนี้กลับกลายเป็นเด็กที่อาจจะมีเพราะว่าอาจจะมีแบบเขารวมกลุ่มเพื่อนได้ด้วยไงคะมันเลยทำให้เด็กผู้หญิงในห้องจะไม่ค่อยดื้อ
0: ใช่
1: เพราะเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆเขาจะซนเพราะเขาจะไม่มีแบบเป็นการรวมเพื่อนตอนนี้เขาจะรวมเพื่อนได้ทำอะไรก็ทำทั้งห้องพร้อมใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูประทับใจเขาครูถึงบอกว่าครูจำไม่ลืมเลยว่าเพลงครูกระดาษทรายที่เขาบอกว่าครูถามทำไมเลือกเพลงนี้เขาบอกว่าครูก็เหมือนกระดาษทรายจริงๆที่ขัดพวกเขาจากซนให้ดีได
0: ้
1: เราก็เลยจำไม่ลืมว่าจริงนี่คือจุดหนึ่ง
2: ถ้าวันนี้จะร้องให้คุณครูฟังอีกครั้ง
0: จำเนื้อไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่วันที่พวกเรานั้นรู้จักครูไม่มีวันไหนครูไม่บ่นแต่ละคำละคายบาดหูทุกๆคนไม่มีใครสักคนใจครู
1: ประมาณนี้
0: เวลาก็ร้องจบเพลงเลยก็ช่วยกันร้องอย่าร้องไห
2: ้สิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณครูชุลีว่ามีอะไรบ้าง
0: อาจารย์ก็จะช่วยสอนเรื่องการเรียนแหละอาจารย์ชุลีจะเน้นเรื่องการเรียนกับหนูซะเยอะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกำลังใจเชียร์เฉยๆแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยบางทีหนูก็อาจจะเป็นคนแบบว่าอาจจะไม่ได้สมองดีฉลาดมากมายก็ได้อาจารย์นี่แหละเคี่ยวเข็นอันไหนไม่เป็นก็ต้องแบบว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าวันนี้มาเรียนบทนี้แล้วเข้าใจเลยเงี้ยแต่ไม่อ่ะหนูจะต้องเซอร์ไพรส์เพื่อนหนูต้องเรียนก่อนเพื่อนหนึ่งบทหนูจะต้องรู้ก่อนแล้วพอรู้ก่อนปุ๊บพอเข้าไปในห้องเนี่ยอาจารย์สอนปุ๊บหนูก็จะตอบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะตอบอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็จะเฮ้ยชมพู่มันเก่งแต่จริงหรอกเปล่าไปเรียนก่อนเพื่อน
1: เขาจะแอบไปเรียนก่อน
0: แอบไปเรียนก่อนหนึ่งบทแล้วก็เป็นคอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูไปแข่งประกวดไปเป็นนักประกวดร้องเพลงมาประกวดเต้นระบิกมากก็คอยตามไปเชียร์ลูกศิษย์คนนี้เสมอๆ
1: ความรู้สึกนะคะครูแบบชื่นชมเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครูก็มองแล้วว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาไปร้องเพลงที่จตุจักรก็ไปนั่งฟังอยู่นะคะเราก็จะมีความรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้าไปอยู่ในวงการดาราเราบอกเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปได้มากกว่านี้เราก็ภูมิใจในตัวเขาเราจะบอกเขาเสมอว่าลูกทำดีแล้วความกตัญญูลูกจำไว้เลยมันทำให้ลูกประสบความสำเร็จถ้าเมื่อไหร่ลูกขาดความกตัญญูตรงนี้นะลูกจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จหรอก
0: ค่ะ
1: ครูเชื่อว่าหนูมีในตัวมากมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูมาหาอาจารย์นั้นหนูก็มีของมาให้อาจารย์ด้วยเป็นตัวแทนของหนูเองนั่นก็คือมะเม่งเอ้ยไม่ใช่ชมพู่ค่ะเป็นชมพู่แทนตัวหนูนะคะนี่ชมพู่พันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะชมพู่มะเหมี่ยวละกันแดงๆดำๆเหมือนหนูดีเหมือนสมัยหนูเรียนนะให้อาจารย์เอาไว้รักกินแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเสียงแหบเสียงแห้งนะช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ชุลีนะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
1: ขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกด้าน
0: ค่ะ
1: สิ่งที่หนูทำดีแล้วขอให้ดีตลอดไปขอให้พระคุ้มครองหนู
0: ค่ะ
3: ในวันนี้เธอคงได้ทำทุกๆสิ่งเพื่อย้อนรอยอดีตอย่างที่เธอตั้งใจไว้เธอบอกกับทีมงานว่าตัวเธอนั้นโชคดีคงน้อยคนนักที่จะได้กลับมาทำอะไรอย่างที่ตัวเองเคยทำในอดีตสมัยเรียนโดยเฉพาะครูที่เธอได้กลับมาระลึกถึงพระคุณท่านก็ทำให้จิตใจของเธอนั้นอิ่มเอิบเหมือนได้เติมพลังให้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
0: อิ่มใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาย้อนอดีตวัยเด็กนะคะได้กลับมาโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนได้เจออาจารย์ที่เคยสั่งสอนชมพู่มานะคะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณโดยการกราบอาจารย์ด้วยได้รับพรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสั่งสอนประสบการณ์ดีๆสอนให้ชมพู่เป็นคนดีกล้าแสดงออกแล้วก็ทำให้มีชมพู่ก่อนบ่ายณปัจจุบันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์คนอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังสอนลูกศิษย์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขอให้ตั้งใจสอนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชมพู่เป็นกำลังใจให้นะคะไม่แน่นะคะวันนึงลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เรียนจบไปประสบความสำเร็จแล้วอาจจะกลับมาเซอร์ไพรส์กลับมาทดแทนคุณอาจารย์เหมือนอย่างที่ชมพู่ทำก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะชมพู่ต้องลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ูคือผู้ให้ประโยคที่ใครฟังก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่ก็คงจะไม่มีใครเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งหากไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนอย่างนักแสดงสาวสวยมากความสามารถคนนี้เอ๋มณีรัตน์คำอ้วนศิษย์เก่าจากรั้วขอนแก่นวิทยายนแม้ว่าชีวิตในวัยเรียนเธออาจจะยังไม่มีความเข้าใจในคำว่าครูคือผู้ให้ก็ตามแต่ในวันนี้ที่เธอประสบความสำเร็จและกลายมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเธอจึงได้เข้าใจความหมายของคำนี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับตัวเธอนั่นเอง
1: สวัสดีค่ะเอมณีรัตน์คำอ้วนนะคะเอเรียนที่ขอนแก่นวิทยายนค่ะที่ผูกพันกับขอนแก่นเพราะว่าเอเรียนที่นี่เนี่ยตั้งแต่ม.4ถึงม.6ค่ะเรียนมา3ปีได้มีโอกาสได้มาขอนแก่นในวันนี้เนี่ยนะคะเอ๋อยากจะไปหาอาจารย์ท่านไหนบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็คืออาจารย์บุญหลงสิทธิจินดาค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ตัวเล็กๆแบบว่าเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักผมหยิกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอ๋ในสมัยม.4
0: หลังจากที่เธอเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นที่หมายแรกที่เธอจะไปนั่นก็คือบ้านครูบุญหลงสิทธิจินดาอดีตครูสอนภาษาอังกฤษเธอบอกกับเราว่าคิดมานานแล้วว่าอยากกลับมาหาครูซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้กลับมาหาครูที่เป็นผู้ให้อะไรหลายๆอย่างกับเธอ
1: รู้มาว่าอาจารย์บุญหลงเนี่ยเกษียณแล้วก็เลยจะไปหาอาจารย์บุญหลงที่บ้านค่ะไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ที่บ้านด้วยการไม่บอกอาจารย์หรอกว่าหนูจะมาอาจารย์เขาไม่รู
2: ้สวัสดีค่ะครูชื่อบุญหลงสิทธิจินดาเป็นครูของน้องเอมณีรัตน์คำอ้วนค่ะเป็นเด็กตัวเล็กๆผิวค้ำๆแล้วก็มีแต่ว่าเวลาเรียนมีพลังสูงมีแรงศรัทธาสูงที่จะมุ่งมั่นก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงดีเป็นคนมีน้ำใจพร้อมที่จะกระโดดช่วยเพื่อนทุกอย่างค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าครูรุ่นโบราณรับราชการมา30ปีนี่มักจะถามกันคำนี้แหละมักจะถามว่ายังเล่นผีถ้วยแก้วกันเหรอแล้วเด็กคนนี้น่ารักเนาะเขายังคิดถึงโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ฮาย
2: อุ้ยตาย
3: สวัสดีค่ะ
2: อุ้ยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยขาวขึ้น
1: อาจารย์ยังผมสั้นเหมือนเดิมแล้วคาแรคเตอร์เหมือนเดิมอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ
2: สบายค่ะสบายดีมาก
4: คุณครูครับรู้สึกไงที่วันนี้เอ๋ได้มาหาคุณครูอีกครั้ง
2: รู้สึกภูมิใจดีใจที่หนูมีความกตัญญูต่อสถาบันแล้วก็ต่อครูที่สอนมา
4: ไม่ได้เจอกันนานมากเท่าไหร่นะ
2: เป็นตั้งแต่จบ
1: ตั้งแต่เขาจบไม่ได้มาเลย
2: เขาไม่ได้รู้สึกไม่เคยมาขอนแก่นเลย
1: ยังไม่ได้มาเลยค่ะอาจารย์หนูแวะมาหาอาจารย์คนแรกเลย
4: แต่คุณครูก็ไม่เคยลืมรู้สึกนี
2: ้ไม่ค่อยลืมหรอกค่ะเพราะว่าคือในความรู้สึกของครูนี่นะจะรู้ว่าเด็กคนนี้เขานั่งอยู่ข้างประตูแถวข้างประตูคนที่สองนั่งข้างประตูเพราะว่าจะจำส่วนใหญ่จะจำได้แบบนี้คือเด็กทุกคนเนี่ยจะมีเซนส์เหมือนกันเดินเข้าห้องปั๊บเคยนั่งกลางใครนั่งหน้าอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเขาก็จะนั่งข้างประตูเพราะจะจำเขาได้เลยเขาจะอยู่ข้างประตู
4: แล้วสมัยเรียนน้องเอ๋เขาเป็นยังไงมั่ง
2: ก็เป็นคนขยันเพราะว่าขยันในหมู่โจร
1: จริงค่ะเพราะว่าในห้องเราแบบว่าจะไม่แบบ
2: ไม่มีใครเรียน
1: ไม่มีใครเรียน
2: เด็กผู้ชายไม่มีใครเรียน
1: เฮล

0: ั้งหมดเลย
1: จะเดินเดินรอบห้องเหมือนเด็กออทิสติกเราก็จะสอนแบบเดินเหมือนกันเขาเดินไปแล้วก็จะเดินตาม
0: ใช่เราจะเดินล้อมห้อง
1: เพราะว่าเราต้องคิดให้ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพไม่เท่ากันเหมือนเราสอนนี่นะถ้าเขาไปเป็นหมอเนี่ยเราต้องสอนให้ได้ 100% ใช่ไหมพวกนี้ 50% ก็ได้ A แล้วเพราะว่าเราต้องเอาตามศักยภาพสมมุติถ้าเป็นหมอเนี่ยถ้าพูดคำว่า color พูดเรื่องสีใช่ไหมพวกนี้อาจจะได้ red พวกนี้ได้ green แต่จะไม่ได้คำว่า maroon แปลว่าสีแดงเลือดนกสีแดงเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ได้แต่พวกนี้ก็จะได้A เหมือนกันแต่พวกหมอไม่ได้นะต้องได้ตัวนี้ด้วยไม่งั้นก็ไม่ได้ A เพราะศักยภาพต้องลำดับคนมีความรู้แค่นี้เราก็ต้องให้ A เหมือนกันนี่คือความเป็นครู
2: คุณครูรู้สึกไงครับที่จะต้องมาเป็นครูประจำชั้นห้องที่แบบเพี้ยวที่สุด
1: ตั้งใจแล้วค่ะเราจะต้องทำเขาให้เป็นคนดีเพราะว่าคนเก่งใครสอนก็ได้แต่คนไม่เก่งเนี่ยมันสอนยากดังนั้นเราจะต้องมีความมั่นใจว่าทำยังไงเขาถึงจะเป็นคนดีได้ในสังคม
0: แต่จะบอกว่าห้องหนูแบบเคี้ยวมากอาจารย์เข้ามาคืออาจารย์เป็นบุคลิกแบบน่ารักอ่ะทุกคนก็จะไม่ฟังทุกคนจะแบบหลังห้องก็จะคุยอาจารย์ก็จะแบบนี่นะนี่นะนี่นี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์แบบเหมือนอาจารย์คือที่อาจารย์บ่นที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยอยู่ดีอาจารย์ก็ช่วยแบบเรื่องคะแนนเรื่องแบบเอาให้สอบผ่านอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ยังคอยช่วยอยู่ดีค่ะ
2: ถึงวันนี้เราได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์เหล่านี้ครับแล้วคุณครูรู้สึกยังไง
1: ภูมิใจที่เด็กประสบผลสำเร็จในวิถีชีวิตของเขาเช่นถึงเกเรแต่ก็เป็นเจ้าของร้านทองถึงเกเรก็เป็นเจ้าของร้านเกษตรใหญ่ๆของเมืองขอนแก่นหรือเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ก็แปลว่าถึงเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาก็ประกอบอาชีพของตนเองได้ไม่เป็นภาระให้สังคม
0: คือความสำเร็จนะปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์ด้วยอะค่ะอยากจะบอกอาจารย์ว่าหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ ที่ใจเย็นกับพวกหนูแล้วก็อดทนกับพวกหนูมาแบบโดยตลอดแล้วก็ให้ความรู้หนูอย่างแบบเต็มที่จริงๆค่ะคืออย่างที่บอกอาจารย์จำได้ทุกคนจริงๆหนูกระทึ่งว่าแบบอาจารย์จำได้ยังไงบางทีเพื่อนบางคนหนูยังจำไม่ได้เลยแต่อาจารย์สามารถจำลูกศิษย์ได้ทุกคนจริงๆหนูเลยวันนี้หนูดีใจมากๆเลยค่ะอาจารย
1: ์ครูก็เหมือนกัน
0: แล้ววันนี้นะคะอาจารย์หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย
1: ์ขอบคุณหนูมากแล้วก็ขอให้หนูเป็นที่รักของประชาชนตลอดไป
0: ถ้าหนูมีโอกาสหนูจะมาหาอาจารย์อีกนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถึงวันนี้ครูบุญหลงก็ยังคงเป็นครูผู้ให้เพราะครูก็ยังมอบความรักความเมตตาและให้ข้อคิดดีๆกับเธอเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์โรงเรียนที่เธอได้เรียนในช่วงมัธยมปลาย
0: หลังจากที่เจออาจารย์บุญหลงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะซึ่งเอ๋ไม่เคยได้กลับไปเลยและเอ๋อยากกลับไปมากๆเลยเคยนัดกันกับเพื่อนว่าเฮ้ยกลับไปไหว้อาจารย์กันดีกว่าไม่เคยได้เจออาจารย์เลยไม่เคยโทรคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เอ๋ได้กลับไปโรงเรียนเก่านะคะตื่นเต้นดีใจหัวใจเต้นแรงมากก็เลยถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะความรู้สึกเนี่ยเหมือนได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งเลยค่ะแล้วก็เหมือนได้กลับบ้านเก่าอะคือนั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกใจเต้นตึกแล้วก็คือคิดว่าอาจารย์จะจำเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีบทบาทอะไรในห้องเลยเฮ้ยลองดูกันค่ะ
3: และเมื่อมาถึงโรงเรียนครูท่านแรกที่เธออยากไปพบนั่นก็คือครูปริญญาปัญญามีครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นครูประจำชั้นในสมัยที่เธอเรียนอยู่ชั้นม.5 อีกด้วย
4: มณีรัตน์เนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆนะครับในบรรดาห้องที่เพื่อนเขาก็ค่อนข้างซนน่ะ

0: มณีรัตน์ก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับเขาเงียบๆก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นดาราได้ยังไง
1: อาจารย์ค่ะ
2: เอ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: เอาไหนบอกไม่มาโอ้แบบนี้ก็เผากันไม่ได้สิเป็นไงไม่เจอหน้ากันเป็นสิบสิบปี
1: โอ้ยนานไปค่ะพี่ป
2: ีแต่เพื่อนเขาเจออยู่นะรุ่นร้อยห้าเขาเจอกันอยู่
1: หนูไม่เจ

0: อาจารย์รู้สึกไงที่ลูกศิษย์คนนี้กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งวันนี้
1: อารมณ์ของครูก็เป็นเหมือนกับลูกหลานที่หายไปนานแล้ววันหนึ่งกลับมาเยี่ยมยังไงอย่างนั้นเลย
2: หนูไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้มาหาอาจารย์คนไหนเลยแต่อาจารย์ก็ยังจำหนูได้อยู
1: ่ได้ทุกช็อต
2: บอกเลยว่าทุกช็อต
0: รู้สึกไงที่อาจารย์ยังจำเราได
2: ้คือจริงๆแล้วหนูอะในห้องหนูจะเป็นคนเงียบมากจะเป็นคนไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเลยคือจะนั่งเงียบๆแล้วก็จะคิดว่าอาจารย์คงจำหนูไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยแต่พอมาคุยกับอาจารย์ปุ๊บอาจารย์จำหนูได้จริงๆแล้วแบบจำคาแรคเตอร์หนูได้เป็นคนแบบเงียบใช่ไหมคะอาจารย
1: ์สุดๆไม่มีใครเชื่อว่าเอ๋จะพูดเป็น
2: นั่นแหละ
0: แล้วเมื่อกี้อาจารย์รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับ
1: ผมดีใจมากกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่เจอกันนานมากตั้งแต่จบไปนี่ก็ไม่เจอกับเอ๋มานานนะครับคือโดยความเป็นครูเนี่ยนักเรียนทุกคนก็เหมือนกันเราเหมือนกับเป็นมันมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นพ่อแม่ลูกอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับจะนานทั้งยังไงก็จำได้อาชีพครูเนี่ยจะจำไม่ได้อย่างเดียวคือชื่อแต่หน้าตาและบุคลิกเนี่ยไม่มีลืมนะฮะ
2: อุ้ยตอนเรียนครูปริญญานะคะเขาจะแบบว่าเป็นอาจารย์แบบใจดีแบบใจดีมากๆเป็นอาจารย์ร่างทวมที่ใจดีแล้วก็จะแบบเวลาเดินมาก็จะดูผ่องๆอะไรเงี้ยมีออร่าอะไรเงี้ยค่ะจะดูแบบว่าทรงพลังมากแล้วก็อาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วเรียนกับอาจารย์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสบายและไฮโซเพราะว่าอาจารย์จะสอนในห้องแอร์ทุกคนแบบจะชอบแบบอุ๊ยได้เรียนกับอาจารย์แบบได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เสน่ห์คือแอร์
2: เวลาเข้าแล็บ
0: เอ๋สมัยเรียนเป็นยังไงเห็นบอกว่าบางทีขาดเรียนบ่อยอะไรเงี้ยนะอาจารย์
1: ก็มีช่วงนึงที่เขาขาดเรียนบ่อยมากใช่ไหมเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องตามก็โทรไปคุยกับคุณแม่เขาช่วงนั้นเขายังมีปัญหาอยู่นะครับก็หลังจากนั้นแล้วก็เหมือนกับโยนผ้ายอมแพ้อะไรสักอย่างเราก็เลยต้องไปคุยกับทั้งเอทั้งแม่ในที่สุดก็กลับมานะครับกลับมาก็ทำความใจหายใจความกลัวก็จะไปที่อื่นนะครับ
2: โดดเรียนบ่อยมาก
1: แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีปัญหาครับหลังจากที่กลับมาตั้งใจเรียนก็ไม่มีปัญหากลับมาไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมก็คือนั่งนิ่งๆเป็นตุ๊กตาอย่างนั้นนะ
2: โดนเพื่อนแกล้ง
1: แต่ว่าแววนางเอกก็อย่างที่บอกอะคงจะมีแววนางเอกตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าอยู่ในห้องเพื่อนจะชอบแกล้งเอ๋เป็นธรรมดาของนางเอกที่ต้องโดนคนแกล้ง
2: เป็นแบบว่านางเอกหน้าตาดีน่าสงสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ตอนนั้นสาเหตุที่เราขาดเรียนบ่อยเพราะอะไรครับ
2: ช่วงนั้นคือแบบหนูไม่เคยเกเรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบอุ๊ยติดเพื่อนนะช่วงนั้นนะประมาณว่าแบบโดดออกไปแบบกินส้มตำอะไรเงี้ยโดดออกไปแบบนอนหออะไรเงี้ยแล้วพอน้องวิชาอาจารย์เนี่ยใจดีมากเราก็เลยแบบ
1: โดดไ
2: ปแบบโดดไปไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ใจดีมากไง
0: คุณครูรู้อยู่แล้วว่าห้องนี้เป็นห้องเฮียที่สุด
1: ครับ
0: แล้วรู้สึกไงที่เราจะต้องมาเป็นครูประจำชั้นห้องนี้ครับ
1: ผมคิดว่าผม ไม่นะครับผมไม่เลือกเด็กนะครับคือนักเรียนจะยังไงก็เรามีหน้าที่จะต้องดูเขาคือเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นทางการเรียนแต่ทุกคนมีดีของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าห้องที่เป็นซูเปอร์คิงคิงออฟเดอะคิงทั้งหลายเนี่ยเขาก็เรียนมีเอกกันทั้งหลายคนนะฮะทั้งที่สมัยเรียนหนังสือนี่สอบตกแล้วตกอีก
2: อาจารย์นี้แบบว่าคือทุกคนแบบเป็นเด็กเกเรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบเข้าไปถามแบบคุยกับทุกคนที่แบบคิดว่าน่าจะมีปัญหาแล้วหนูแบบเกือบถังห้องที่มีปัญ
0: หาอาจารย์มีหลักในการดูแลนักเรียนไหมให้เขาเชื่อฟังเรา
1: อธิบายเขาฟังครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกหรือผิดมันเป็นประโยชน์กับเขาหรือไม่เป็นประโยชน์และที่ถือใครที่เขาอย่างกรณีอย่างสอนแล้วไม่ฟังคุยมากๆอย่างนี้นะครับผมก็ไปยืนข้างๆเขานั่นแหละก็ใช้วิธีการในการแก้เราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ทำให้เขาเพ้อนะฮะเราก็มีหลากหลายวิธีที่จะจัดการอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเขาคุยมากก็เดินไปใกล้ๆครับ เขาก็จะหยุดเอง

0: เรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2 จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมุติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจร ซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์เมเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดสโลนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลิดเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็ก ส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทําของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับท่านที่ได้ชมก็คงจะได้เห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาก็เป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนครับในปี2554ปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาก็จะได้น้อมนำเอาปรัชญาในพระองค์ท่านมาใช้ในห้องเรียนของเราครับเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงในจุดที่เล็กลงมาก็คือเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งการพอเพียงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับพูดคุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และท่านยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องคราวที่แล้วนะคร
1: ับ
0: ผมขอเริ่มจากตอนที่อาจารย์ย้ำมาตลอดนะครับแล้วหลายท่านก็พูดผิดกันก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ก็ย้ำว่าต้องมีคำว่าของอีกสักครั้งครับว่าทำไมต้องมี
1: คืออย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าเราจำกันได้นะคะทีนี้พอปี2542เนี่ยได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นหมายความว่าหลักคิดนะคะหลักแห่งความเป็นจริงเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานมาเนี่ยคืออะไรก็เป็นที่มาของคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารู้จักกันดีก็คือความพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้องเน้นมีคุณธรรมนำความรู้ในการจัดการค่ะ
0: 3ห่วง2เงื่อนไข
1: ใช่ค่ะที่เรารู้จักกันดีค่ะ
0: เชื่อว่าเพื่อนครูนักเรียนผู้ปกครองทราบกันดีอยู่แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่อะไรสำคัญที่สุด
1: คือขอเน้นลงไปในเรื่องห้องเรียนเลยนะคะอยากที่จะทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางปี2551เนี่ยนะคะได้บรรจุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้เป็นจุดหมายของหลักสูตร
0: เป็นจุดหมายของหลักสูตร
1: ค่ะแล้วเมื่อสอนตามหลักสูตร51แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักสูตรกศน.อาชีวศึกษาก็กำหนดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างพอเพียงทีนี้คุณครูก็ต้องสอน คำถามคุณครูจะสอนอย่างไรให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับ บอกให้เด็กท่องจำเหมือนอาจารย์บอกคุณแอดท่องมานะพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวมีคนคุณทำคุณแอดอยู่อย่างพอเพียงหรือยังยัง
0: แต่ท่องได้นะครับแต่พอถามอยู่พอเพียงหรือยังต้องหยุดคิดนิดน
1: ึ
0: ง
1: คุณแอดใช้เงินยังไงก็ผมอยากซื้อถ่ายผมก็ซื้อไปตกลงคุณแอดท่อง3 หัว 2 เงื่อนไขได้แต่ยังไม่ได้อยู่อย่างพอเพียง เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีแนวทางวิธีการในการที่จะจัดกระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได
0: ้ครับ
1: จึงไม่ใช่สอนให้จำแต่ทำยังไงจะจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้คุณครูไม่ใช่ผู้สอนแต่คุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดพูดทำอย่างพอเพียงนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าจะต้องทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้น
0: ครับฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่แค่ให้เด็กจำได้ทำข้อสอบได้
1: แต่ไม่ยาก
0: แต่ไม่ยากด้วย งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วอะไรที่เพื่อนครูมักจะเข้าใจผิดมากที่สุด
1: อ่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเนี่ยชอบคิดว่าพอพูดเรื่องพอเพียงปุ๊บอ้าวเกษตรต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนา
0: ทำ
1: อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช
0: ่
1: นะคะไม่ใช่เพราะเราสามารถเลี้ยงปลาอย่างพอเพียงและเลี้ยงปลาอย่างไม่พอเพียงได้ไหมคุณแอดว่า
0: ได้ครับ
1: สมมติว่าเป็นพื้นที่ชนบทเลี้ยงปลาค้าพอเพียงไหม
0: อ๋อไม่ฮะ
1: ไม่พอประมาณ
0: ไม่แล้วฮะ
1: เลี้ยงปลาไปทำไมไม่รู้ครูสั่งให้เลี้ยงพอเพียงไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่มีเหตุผลเห็นไหมฮะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบพอเพียงเลี้ยงปลาไม่พอเพียงต่อมาคนเข้าใจว่าถ้าพอเพียงต้องประหยัดคือประหยัดเนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟปิดไฟต่างๆนานาใช่ไหมคะประหยัดถูกต้องแต่ระหว่างที่เปิดไฟเราใช้ไฟนั้นอย่างคุ้มค่าไหม
0: คุ้มค่าในเปิดไฟเช่นอะไร
1: เปิดไฟปุ๊บนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแทนที่จะอ่านหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นประหยัดต้องคุ้มค่าด้วย
0: เพราะถ้าเปิดไฟนั่งเฉยหายใจทิ้งก็ปิดไฟก็ได้ไม่ได้ใช้แสงสว่าง
1: เห็นไหมก็บอกเห็นไหมคะ
0: มันต้องเกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาเหตุผลที่ทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดผลอะไรต้องคิดตลอดเวลาแล้วทำแบบนี้มันเสี่ยงมันประมาทไห
0: ม
1: ชีวิตเราจะไร้คุณค่าไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้าย

0: ต้องใช้ความรู้ต้องคิดตลอดเวลาใช้สติปัญญาแล้วก็คุณธรรมด้วยทั้งความมีวินัยทั้งความเพียรความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นสิ่งนี้คือการกล่อมกล่าวตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อย่างซึมซับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะอยู่อย่างพอเพียงแบบเป็นธรรมชาติ
1: อัน
0: นี้แหละค่ะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนของเราค่ะ
1: ก็เริ่มสนุกเหมือนกันในการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกเห็นชัดเจนนะฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก
0: ็
1: คือวิชาแต่ละวิชาใน8วิชาเฉพาะสังคมเท่านั้นไหมที่ใช้หลักนี้ได้วิชาอื่นใช้ได้ไหมไปใช้ยังไง
0: ถ้างั้นขอพูดเฉพาะลงมาเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็จะสอนในระดับขั้นพื้นฐานขณะนี้เนี่ยนะคะเฉพาะองค์ความรู้ตรงๆเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่สาระอื่นๆสาระอื่นๆอีก7กลุ่มสาระนั้นก็มีหลัก3ของ2เงื่อนไขเนี่ยบรรจุอยู
1: ่
0: เช่นวิทยาศาสตร์สอนคิดอย่างเป็นผลคณิตศาสตร์ก็สองที่จะเพลย์ไปผลด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดเช่นคุ้มค่าก็อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันทุกสาระตอนนี้นะคะตัวชี้วัดตามหลักสูตรเนี่ยก็มีหลักปรัชญาของสิวพินเนี่ยสอดแทรกอยู่ทุกกลุ่มสาระ
1: ได้หมดเลยนะ
0: แล้วอยู่อย่างพอเพียงครูสังคมสอนเฉยๆไม่ได
1: ้
0: สอนเพียงแค่ครูสังคมไม่ได้
1: ต้องเป็นยังไง
0: ท่านผู้บริหารคุณครูทุกสาระเนี่ยต้องช่วยการสอนให้เกิดกระบวนการซึมซับเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงได้ค่ะ

0: ทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งและไม่ได้เท่ากับสองถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยกตัวอย่างชัดเจนลงไปเลยกว่านั้นอีกได้ไหมว่ากลุ่มไหนสอนได้อย่างไร
3: เช่นเอาสาระที่คนคิดไม่ค่อยถึงพระศึกษาดีไหมคะ
2: ดีครับ
3: พระศึกษา
2: วิ่งอย่างพอเพียงกระโดดเชือกอย่างพอประมาณ
3: นะคะประถมสองสมมติว่าสอนวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวนะคะมันประถมสองเขาสอนเรื่องวิ่งเปรี้ยวสอนยังไงสอนอย่างพอเพียงคุณแอฟสอนได้ไหม
2: นั่นเนี่ยช่างงง
3: ดูมันยากๆใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะมีหลักนิดเดียวนะคะคุณครูที่อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะว่าก่อนที่คุณครูจะสอนได้คุณครูลองใช้หลักพอเพียงมาใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนของตัวเองก่อนสมมติคุณครูจะสอนวิ่งเปรี้ยวประถมสองพรุ่งนี
2: ้
3: คุณครูจะให้เด็กไปวิ่งตรงไหนคุณครูต้องไปสำรวจก่อนใช่ไหมคะนิดพอประมาณนะ
2: ก็สนามเขามีอยู่แล้ว
3: ใช่แต่สนามอะไรสนามหญ้าหรือสนามซีเมนต์ให้เด็กวิ่งเปรี้ยวเด็กป.สองสนามซีเมนต์ได้ไหม
2: อันตราย
3: ไม่มีภูมิคุ้มกันครูก็ต้องคิดละต้องเป็นสนามหญ้าหน้าฝนสนามหญ้าเปียกวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับเพื่อนก็ต้องเห็นว่าต้องพอประมาณเหมาะสมกับแต่ละเวลาสถานที
2: ่
3: เห็นไหมคะคุณครูใช้หลักสามห่วงแล้วนะในการจัดการเรียนสอนคุณครูต้องใช้ความรู้จะคิดจะใช้สนามอะไรดีสอนในต่างๆคุณครูต้องมีคุณธรรมคิดถึงเด็กลูกหลานของเราไปวิ่งเปรี้ยวเกิดพลาดพลั้งล้มไปต่างๆนานาเป็นอันตรายไหมสามห่วงสองเงื่อนครบแล้วนะคะครูต้องบูรณาการหลักพอเพียงคนอื่นนะคะนักเรียนก็มาคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้พวกเราจะวิ่งเปรี้ยวกันแต่คนอื่นพวกเราสำรวจตัวเองก่อนวันนี้มีใครปวดหัวปวดท้องต่างๆนานาไม่วิ่งไม่ได้บ้างทำอะไร
2: คร
3: ับเนี่ยพอประมาณ
2: เด
3: ็กต้องรู้จักตัวเองก่อนสำรวจตัวเองไม่ใช่เป็นผู้ครูก็ทุกคนอ้าวเริ่มวิ่งไม่ได
2: ้เด็กบางคนอาจจะป่วยอยู่เจ็บขาอยู่ไม่กล้าบอก
3: เห็นไหมคะนี่เนี่ยผ่านกระบวนการซึมซับเด็กไม่รู้ว่าเด็กป.สองไม่ต้องรู้พอประมาณปีผมไม่ต้องรู้แต่เด็กถูกฝึกละเพราะก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนวันนี้เราพร้อมไหมที่จะวิ่งเปรี้ยวพอประมาณแล้วนะสอนแล้วนะต่อไปครูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะมีสาวสองสาวเราแบ่งกันเป็นสองกลุ่มแล้วก็วิ่งแบบนี้อธิบายกฎทุกเดียวครูก็สอดแทรกต่อทำไมเราต้องมีกติกาถ้าเกิดว่าให้ฟังเนี่ยวิ่งไล่เพื่อนตลอดเนี่ยอีกฝั่งนึงชอบไหมลูกไม่ชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตเราต้องมีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องเคารพกติกา

0: เพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันซึมซับไหม
1: ครับ
0: เหตุผลทำไมต้องมีกติกาวิ่งเปรี้ยวครูพละปฐมสองสอนได
1: ้
0: ไม่ยากใช่ไหมคะ
1: ไม่ยากเลยครับคือเอาหลักคิดอันเนี้ยมาสอดแทรกไปทุกเนื้อหาของการสอนงั้นก็ได้ทุกวิชา
0: ทุกวิชาค่ะ
1: ที่เราคิดว่าสังคมเนี่ยอุ้ยชัดเจนมากเพราะเขาสอนแบบนี้แล้วก็สามห่วงสองเงื่อนไขให้ท่องให้ทำวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: วิทยาศาสตร์อ่ะเอาวิทยาศาสตร์
1: คณิตศาสตร
0: ์คณิตศาสตร์อ่ะคณิตศาสตร์สอนเรื่องอัตราส่วน
1: ครับ
0: ใช่ไหมอัตราส่วนก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นส้ม7ลูกราคา10บาทมะม่วง1ลูก10บาทสอนแต่ตัวเลขเนี่ยบนกระดานน่าเบื่อมั้ย
1: น่าเบื่อ
0: น่าเบื่อทำอย่างไรครูคณิตศาสตร์จะสอนอัตราส่วนให้เด็กได้ซึมซับเรื่องความพอเพียงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูคนนึงสอนโดยใช้วิธีการให้เด็กทำน้ำมะนาว
1: ครับ
0: ในชั่วโมงคณิตศาสตร
1: ์มันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคณิตศาสตร์ทำน้ำมะนาวพ่อแม่อาจจะงงนะครับถ้าลูกมาบอก
0: แต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยในความเป็นจริงมีอะไรบ้างน้ำมะนาวจะทำน้ำมะนาว
1: ครับ
0: มีน้ำมะนาวที่คั้นม
1: า
0: ต้องมีน้ำต้ม
1: ครับมีน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: มีเกลือหน่อยนึง
0: เกลือนิดนึงสี่อย่าง
1: ครับ
0: สี่อย่างใช่ไหมคะทุกคนจะทำน้ำมะนาวได้รสชาติเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนครับหวานเค็มต่างกันเปรี้ยวต่างกัน
0: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายน้ำมะนาวที่อร่อยจะเหมือนกันไหมคุณแอดว่าเวลาชิมปุ๊บอันนี้อร่อยทุกคนน่าจะเอ้ยอันนี้แหละอร่อย
1: แต่อร่อยแต่คนอาจจะต่างกัน
0: ต่างกันแต่เราก็เค็มมากไป
1: ก็ไม่อร่อย
0: หวานมากไป
1: ไม่ได้
0: เปรี้ยวมากไป
1: ก็ไม่หวาน
0: จางมากไป
1: ไม่เอา
0: ต้องพอดีพอดี
1: ต้
0: องพอเพียงน้ำมะนาวพอเพียงทำยังไงดีเห็นไหมครูคณิตศาสตร์คิดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่ต้องสอนเด็กเรื่องสองเงื่อนไขเอาก่อนเอาแบ่งกลุ่มการนักเรียนแต่ละคนนะลองไปคิดสูตรทำน้ำมะนาวที่อร่อยขึ้นมาเขาก็ไปคิดสูตรกันเองใช่ไหมคะ
1: บ
0: างคนก็คิดว่าโอ้จะต้องน้ำมะนาวกี่ส่วนจะต้องน้ำกี่ส่วนทีนี้ก็มีกติกาว่าเมื่อเธอคิดสูตรแล้วเธอก็ต้องปรุงตามนั้นเห็นไหมคะปรุงตามนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะต้องใช้น้ำมะนาว1แก้วน้ำต้มแล้ว3แก้วยกตัวอย่างนะคะ
1: ค
0: แล้วก็น้ำเชื่อมสักประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือสัก2ช้อนเมื่อคิดสูตรมาแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมาชิมว่าของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยอันไหนอร่อยที่สุดสุดท้ายก็จะมีกลุ่มนึงที่บอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็บอกว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือสอนอัตราส่วนนะคะ
1: ผมฟังแล้วสรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็นอ
0: าจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
1: ้
0: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วย

0: รุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็น
1: อาจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
0: ้
1: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กแน่นอนกิจกรรมก็อาจจะมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมมีโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายในสาระสังคมศึกษาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสนธิสัญญาต่างๆอ
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องมีกิจกรร
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาสอนจริงเลยเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไปเซ็น FTA สนธิสัญญาการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่มีเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญไหมอะไรไหมที่ต้องเข้าสภาไม่มีนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็เอานี้มาแล้วให้วิเคราะห์ดูซิว่าสนธิสัญญาที่เราไปเซ็นเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักพอเพียงไหมเพราะตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บรรจุเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได้
0: มีเหตุผลไหมอะไรเงี้ยพอประมาณ
1: เราต้องการเพียงแค่เด็กต้อง

0: คิดแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย
1: ครับชัดเจนครับนี่ทำให้นึกถึงหน้านี้ฮะหน้า9ในเอกสารของอาจารย์แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาหน้า9เนี่ยฮะการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับจัดกิจกรรมหลากหลายทำงานเป็นกลุ่มเรียนรู้สถานการณ์จริงสร้างวินัยจินตนาการนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้เป็นวิธีการที่จะไปสร้างห้องเรียนแห่งความพอเพียงนี้ด้วยนะ
0: อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยเราเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
1: ้
0: นะคะตรงนี้อยากจะพูดว่าสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือระเบิดจากข้างใน
1: ระเบ
0: ิ
1: ดจากข้างใน
0: เป็นศัพท์ของพระองค์ท่านซึ่งจริงจริงพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาจะระเบิดจากข้างในเขาอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทั้งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาพร้อมละจะพัฒนาตนเองละแต่สำหรับเด็กเมื่อเราเนินชั้นในภาคการศึกษานะคะเด็กต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ก่
1: อ
0: นถ้าเด็กไม่พร้อมมาโรงเรียนเนี่ยนะแล้วครูก็แบบจับยัดใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยไม่ได้
1: ก็ไม่เกิดประโยชน์
0: เพราะนั้นระเบิดจากข้างในเมื่อเอามาใช้ในภาคการศึกษาก็คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
1: ้
0: ทำอย่างไรจะให้เด็กอยากเรียนรู
1: ้ทำยังไงครับเพื่อนครูจะทำไงที่ให้เกิดก่อนจะระเบิดเนี่ยเตรียมให้ระเบิดเนี่ยทำไง
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูต้องดูก่อนว่าชั่วโมงนี้เราต้องการสอนเรื่องอะไรดึงให้เด็กมาสนใจยกตัวอย่างเช่นครูสุขศึกษายกตัวอย่างเรื่องเด็กทำแท้ง
1: 2,000 สองศพ
0: เด็กจะสนใจมั้ย
1: สนใจแน่ๆเพราะเป็นเรื่องที่กำลัง
0: ทำไมเขาทำแท้งกันทำแท้งมันดีไหม
1: ครับ
0: เกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะป้องกันได้อย่างไรเขาก็สอนเรื่องหลักพอเพียงใช่ไหมการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศเห็นไหมครับแล้วความพอประมาณอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมยังต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในการคบเพื่อนในการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียนเหตุผลทำไมเราต้องทำแบบนี้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่นี้หรือเห็นไหมค่อยๆสอดแทรกไปแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสิ้นเนี่ยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิดแล้วเดี๋ยวเราคิดซิว่าทำแท้งสาเหตุมาจากอะไรทำยังไงเราจะป้องกันได้โยนคำถามให้เด็กเป็นศูนย์กลางการรู้ก็จะคิดก็จะคุยแล้วเขาก็จะเบิกจากใครเองว่าเออใช่นะมันไม่ดีนะแบบเนี้ย
1: เรา
0: จะป้องกันได้ยังไง
1: เขาจะคิดของเขาเองเลย
0: เราไปสืบค้นหาความรู้สึกว่าเราจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้ท้องหรือทำยังไงที่เราแบบไม่ต้องท้องเลยโดยไม่ต้องป้องกันเห็นไหมคะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติวิชาที่เขาต้องสอนเรื่องงานที่ทำอาชีพฮะที่ต้องลงมือทำ
0: การงานอาชีพ
1: กลุ่มการงานอาชีพเนี่ยจะเอาหลักพอเพียงไปใช้เนี่ยไปสอนทำไง
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะให้ทราบนะคะว่าคุณครูบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิด
1: บ
0: อกว่าพอต้องสอนเรื่องอยู่อย่างพอเพียงปุ๊บก็คือฝึกให้เด็กทำอาชีพ
1: ที่ติดตัวไปทำ
0: ใช่แต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อาชีพที่เด็กเขาจะไปทำเนี่ยนะคะหนึ่งมันสอดคล้องกับศักยภาพของเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมด้วยคือสามารถทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ได้จริงเกิดเป็นอาชีพที่มันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าขายของอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากขายอันนี้แหละแต่ไม่สนใจว่าตลาดเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรขัดกับหลักพอประมาณแล
1: ้
0: วเหตุผลใช่ไหมทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเห็นไหมฮะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นมาเ
1: ร
0: ื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการประกอบอาชีพแต่เป็นหลักคิดในการตัดสินใจเรื่องการประกอบอาชีพเขาตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
1: ใช่แน่ใจ
0: คุณครูมัธยมต้นนะคะเขาก็จะสอนเรื่องการประกอบอาชีพยกตัวอย่างว่ามีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งดังมากของคนไทยคือส้มตำพอส
1: ้
0: มตำปุ๊บ
1: แต่ว่ามันไปทั่วประเทศแล้ว
0: เอาคนใต้ทานส้มตำไหม
1: ด้วยครับ
0: ทานคนเหนือก็ทานนะถ้าเกิดว่าทำส้มตำได้เนี่ยรับรองว่าประกอบอาชีพได้ขายที่ไหนก็ได
1: ้
0: ครูก็บอกว่าอันนี้ทำส้มตำแต่คุณครูจริงๆแล้วต้องการฝึกให้เด็กคิดอย่างพอเพียง
1: ผ่านส้มตำ
0: ผ่านการสอนส้มตำการเรียนรู้เรื่องส้มตำนี่แหละทำอย่างไรนักเรียนในห้องมีประมาณสมมติสี่สิบคนใช่ไหมคะคุณครูก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะแบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ10คนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ประมาณ 7-8 อย่างใช่ไหมคะและมีกติกาด้วยว่าเมื่อตำส้มตำเสร็จทุกคนต้องกินให้หมดครบนั้นเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทานหมดคุณครูก็ถามว่าเมื่อกี้เราใช้หลักพอเพียงอะไรบ้างในการตำส้มตำ
1: ครับ
0: เด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเหตุผลตัวอย่างเช่นเหตุผลใส่ได้ก่อนอะไรหลังใช่ไหมคะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะมะเขือเทศไปก่อนไปยังไงคะ
1: เละ
0: เละก่อนกระเทียมแล้วพริกล่ะใส่ตอนไหน
1: เห็น
0: ไหม
1: คะแรกเลยฮะ
0: เพราะนั้นเด็กก็ต้องคิดเหตุผลทำไมต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้ก็จะเข้าใจอ๋อที่แม่ค้าเขาใส่ต้มตำเขาทำแบบนี้นี่เองแล้วการรับผิดชอบต่อกลุ่มเราชอบเผ็ดแต่รู้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่10เม็ดอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ฝึก

0: ึกความรับผิดชอบต่อกลุ่มแล้วสุดท้ายสอนอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไร
0: ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องรับผลของกรรมนั้น คือเราตำส้มตำทุกคน ต้องมีส่วนในการกิน
1: ครับ
0: สอนว่าสังคมทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาเรา
1: แสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิชาอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรก็ตามเกิดขึ้นจากครูสามารถจะนำเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: ชี้ให้เด็กเห็นผ่านวิชาผ่านเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
0: อาจารย์ขอสรุปง่ายๆว่ามี2ขั้นตอน1 คุณครูเอาหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
1: ้ของส่วนครูเองนะ
0: ของส่วนครูเองหลังจากนั้นคุณครูก็คิดว่าในระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้นั้นคุณครูจะทำอย่างไรให้เด็กได้คิดพูดทำอย่างพอเพียง2ขั้นตอนค่ะง่าย
1: ๆดูถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนครูอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้างนะครับลองไปชมตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างของห้องเรียนแห่งความพอเพียงให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับ
2: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

0: ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
2: ดูจากตรงคางตรงท้องครับ
1: คางมันเป็นดูยังไง
2: สีแดง
1: ๆเป็นสีแดงแล้วดูตรงไหน
2: แล้วดูติ่งเพศ
1: ติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบ่อปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนหนูคอยจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
4: ชื่อต้นไม้นี่เราก็จะสอนให้เด็กๆเขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
0: เราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากขวันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มขวันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานค้ากรรมทุกอย่างนี่มันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี
5: ้ดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแล้วครับเอาไปทำแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปมันถูกไหมมีอะไรตรงไหนขั้นตอนไหนอาจจะผิดพลาดไปยังไงหรือเปล่ามีวิธีให้ตรวจสอบไหมครับหรือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
6: อาจารย์อยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีถูกผิดแต่ถ้าเรายึดหลัก3หัว2เงื่อนไขเนี่ยเราจะผิดน้อยมาก
5: ครับ
6: เพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทำอะไรก็ตามแต่เช่นอาจจะใช้สื่ออะไรดีจะใช้แหล่งเรียนรู้อะไรดีมันพอประมาณไห
5: ม
6: กับสภาพภูมิสังคมแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุผลที่เราทำแบบนี้ล่ะแล้วทำแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าเห็นไหมคะพอเราใช้หลักสามหัวในการคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะผิดน้อยมาก
5: ถ้าตอบตัวเองว่าได้ละใช่แล้วถูกต้อง
6: สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละไม่เห็นผลแล้วแหละมันจริงหรือเปล่า
5: แต่เหตุผลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบ
6: ใช่ไหมคะ
5: ผลประโยชน์ซ่อนอยู่ไหม
6: จึงต้องมีคุณธรรมนำความรู
5: ้ครับ
6: คุณครูต้องยึดหลักคุณธรรมตลอดเวลา
5: ไม่มีอคติ
6: ข้อแรกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและอาชีพครู
5: ครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โหชัดเจนมากนะครับก็คิดว่าถ้ามา3ห่วง2เงื่อนไขไม่น่าจะผิดทาง
6: ใช่ค่ะ
5: และน่าจะถูกต้องแต่ต้องชัดเจน
6: ด้วยใช่ค่ะ
5: ซื่อสัตย์กับตนเอง
6: ค่ะ
5: ครับฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกห้องเรียนครับห้องเรียนแห่งความพอเพียงมีหนังสือแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ

0: สารในสารศึกษาครับเล่มไม่เนื้อหาไม่เยอะมากครับแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ทำไงครับอาจารย
1: ์ค่ะก็สามารถเขียนจดหมายมาขอได้นะคะโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินสมรรถนะกษัตริย
0: ์มีเว็บไซต์ด้วย
1: เพียงนี้ค่ะในเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
0: ค
1: ือ www. ขอเติมตรงนี้นะคะ sufficiency economy เนี่ยนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลโดยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
0: ค
1: ุณท่านทรงแปลเองแต่หลายคนมักจะใช้ผิดเป็น self sufficiency ซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น sufficiency economy เนี่ยก็คือชื่อเว็บไซต์ของที่ทำงานของอาจารย์นี่นะคะ .org เนี่ยนะคะเข้ามาในนี้เรามีรายชื่อวิทยากรจิตอาสาเรามีรายชื่อสารสาพเพียงแบบอย่าง
0: ซึ่งเป็นครู
1: ใกล้เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นทั้งสน.สถานนิเทศซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของท่านอาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่มีเพื่อนร่วมเดินทางนะคะ
0: ก็เชิญเลยครับหวังว่าเราจะเกิดสิ่งนี้กันมากๆแล้วไม่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณครูครอบครัวคุณครูสุดท้ายทั่วประเทศนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หวังเชิญสิ่งนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็อาจารย์อยากฝากเรื่องนึงนะคะ
0: เชิญครับ
1: พระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งครั้งนึงว่าพอเพียงต้องมีความสุขด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเรามาตั้งสติคิดกันแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรา
0: ครับ
1: การใช้ชีวิตพอเพียงไม่ยากเลยแต่เราต้องเริ่มทำด้วยความจริงใจแล้วก็จริงจังอาจารย์ว่าพวกเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความสุขค่ะ
0: ครับโอ้จะน้อมนำมาไว้ด้วยนะฮะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ขอเชิญนะครับท่านที่มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและจัดห้องเรียนทำให้เป็นห้องเรียนความพอเพียงจริงๆครับและถ้าชมรายการ Teachers Talk ครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง 36K U band ครับที่นั่นก็จะมีหลากหลายรายการให้ชมกันขอบคุณหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการครับดร.ปรียานุชพิบูลสราวุธขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับ Teachers Talk วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เอง
1: การศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟก็เริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์นะคะในภาพลักษณ์ที่แท้จริงมีกายที่เราเห็นได้นะแต่เรามีจิตแล้วก็เรามีจิตวิญญาณการศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้ดีนะคะโดยเฉพาะเราพยายามรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเอาไว้ที่ตัวเด็กหรือที่เรียกว่าเลี้ยงเด็กยังไงให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนเราจะเห็นว่าอ้อในสภาพที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมีคุณครูเป็นแม่นะคะเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลอาจจะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะซึ่งก็เหมือนพี่ป้าน้าอาเข้ามานะเมื่อพี่เนี่ยเห็นคุณครูดูแลเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนพี่ที่ดีกับน้องด้วยนะคะน้องจะดูพี่เพราะพี่เป็นแบบที่ดี
2: ในแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนคลักกันตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3จะมีการตั้งชื่อด้วยคำที่มีความหมายดีงามเช่นห้องอดทนห้องความดีห้องความรักและห้องเบิกบานเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูที่เป็นเสมือนคุณแม่เป็นต้นแบบสำคัญ
3: หัวใจสำคัญในการเป็นครูในแนววอร์ดเด็กเขาจะเรียนแบบครูบางทีเราทำอะไรโดยไม่รู้ตัวท่าเดินหรือว่าการพูดการจาเด็กเขาจะเห็นแล้วก็จะซึมเขาเรียกว่าเด็กเล็กคือเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เข้ามาในตัวโดยไม่กั่นกรองครูก็เหมือนเป็นประตูนึงที่เป็นสื่อจากโลกข้างนอกอะค่ะมาสู่ตัวเด็กคือเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติมันต้องมีจังหวะค่ะแล้วก็มี respect คือมีความเคารพต่อ

กันและกันต่อธรรมชาติขอบคุณอาหารก็คือเราจะบอกว่าขอบคุณนะธรรมชาติที่คือให้เราได้มีกินแล้วเราก็จะกินให้หมดให้ทราบถึงคุณค่าของอาหารของอะไรค่ะ

0: ค่ะ
1: แต่เล็กจนโตโอเฝ้าถนอมเก็บอดเก็บออมไม่ยอมบ่นเลยลูกรักจะเป็นเด็กดีให้ชื่นเชยแทนคุณท่านเอ่ยที่เคยเลี้ยงมากราบคุณพ่อกราบคุณแม
2: ่คุณครูนี่นะคะจะอยู่กับเด็กทั้งวันเราจะเห็นว่าคุณครูเขาเรียงร้อยกิจกรรมเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบที่เรียกว่าเป็นจังหวะสอดคล้องกับลมหายใจเช่นเรามีลมหายใจที่เข้านะคะแล้วมีลมหายใจที่ออกถ้ามองดูจังหวะชีวิตใน1วันเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยคือเข้าช่วงสายเนี่ยออกไปวิ่งเล่นกลับมาเข้าอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะ

0: แล้วก็จะจบอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงมันจะเหมือนกับว่าเราได้จับมือนะฮะเชื่อมโยงนะกิจกรรมเหล่านี้เรียงร้อยไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเท่ากับว่าคุณครูนะฮะได้จัดกิจกรรมเสมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินคนนึงเลย
1: กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นจะเริ่มจากการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอย่างเต็มที่ด้วยการเล่นอิสระกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติต่อด้วยการทานอาหารว่างที่เด็กโตจะต้องช่วยคุณครูจัดเตรียมและดูแลน้องๆจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวงกลมที่คุณครูจะนำเด็กๆสวดมนต์

0: เรียนรู้ผ่านการร้องเพลงประกอบท่าทางหรือการเล่านิทานก่อนจะนำเด็กๆออกไปเล่นที่สนามหญ้าเพื่อใช้พลังร่างกายอย่างเต็มที่แล้วจึงกลับมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับคุณครูเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
1: พื้นฐานวิชาต่างๆมันจะซ่อนอยู่นะคะในสิ่งที่เราจัดเอาไว้นี่แหละเช่นถ้าเรามองเห็นว่าเด็กกำลังเล่นอยู่เป็นเล่นฟรีเพลย์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นการใช้พลังจินตนาการใช้พลังสมองส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าอ๋อเด็กมีเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กมีเรื่องระบบของเซตเลยนะว่าอาหารชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีช้อนและซ่อมจานและถ้วยนะคะสำหรับใส่น้ำแกงมีผ้ารองจานสำหรับทุกคนนะคะรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดเรียบร้อยเนียบแล้วไปล้างซักผ้าตากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ออกไปหมักปุ๋ยกับคุณครูเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยกับคุณครูก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติน
0: อกจากการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยกิจกรรมเชิงศิลปะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นการวาดภาพระบายสีการร้อยดอกไม้การทำงานหัตถกรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้คุณครูจะวางแผนให้เด็กเป็นผู้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการทำซ้ำๆด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะไม่เข้าไปชักจูงหรือแทรกแซงเด็กในระหว่างการทำกิจกรรม
1: รูปแบบแบบนี้ค่ะเราวางไว้เป็นปีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่จำเป็นงั้นการซ้ำเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาสากลเรียกว่า repetition เนี่ยคือการซ้ำการซ้ำเนี่ยทุกครั้งที่ซ้ำแต่กิจกรรมนะคะที่มองเห็นในรายละเอียดนี่นะเด็กทำต่างกันนะอย่างเช่นเขาร้อยดอกไม้ในวันที่ร้อยดอกไม้แต่ในรายละเอียดที่เขาร้อยเนี่ยเขาร้อยได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแบบทุกครั้งแต่เขาซ้ำเพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันทำได้แล้วแต่ในการซ้ำเดิมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นซ้ำนี่แหละค่ะเป็นการซ้ำที่สดจริงๆเพราะว่าเขารู้แล้วมันตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งเหมือนพบปะกันใหม่ทุกครั้งนั้นเด็กต้องการความซ้ำที่เขารู้

สึกว่าเขารู้แล้วเขามั่นคงกับมันแล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ฉันรู้เดิมนั่นแหละนี่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่านิทานนิทานเนี่ยนอกจากคุณครูจะมีความสามารถในการเล่าเองแล้วเนี่ยเราต้องมีละครหุ่นก็คุณแม่ก็จะเข้ามามีบทบาทตรงเนี้ยเราทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาฝึกซ้อมนะในการฝึกซ้อมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นชุมชนทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ทำเรื่องเทศกาลสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราก็นะเรียนรู้กันนะคะเหมือนกับว่าเราเป็นชุมชนเป็นบ้านเดียวกัน

0: ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขและในวันหนึ่งดวงดาวก็ปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้าร
1: ู้สึกดีค่ะลูกก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็มีกลุ่มแม่พอมีอะไรเราได้ปรึกษากันแล้วลูกของกลุ่มแม่ที่มาจอยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเจอกันบ่อยขึ้น
2: วันนั้นก็เห็นแม่มาเล่านิทานเหมือนอึ้งไปเลยเฮ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่อยู่กับเขาถึงวันนี้มีเล่านิทานนะจะดีใจมากวันนี้แม่มาเล่านิทานเล่าให้เพื่อนหนูฟังด้วยนะ
3: เออ
2: ไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาม
0: ีทูตสวรรค์องค์น้อยๆปรากฏกายขึ้นด้วยและกุมารน้อยนี้จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
3: ถ้าสังเกตไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่มีหน้านะคะมีคนถามหลายคนว่าแม่อยากเติมหน้าเติมตาจังเลยแต่ความจริงถ้าเรานึกถึงใจเด็กนะคะเด็กเขาเติมหน้าเติมตาไปในใจเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเด่นชัดมากเกินไปเหลือเนื้อที่ไว้ให้เด็กเนี่ยเขาได้จินตนาการบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ครูบอดอบก็ต้องรู้จักประมาณว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วสำหรับเด็กนะคะขอเหลือที่ไว้ให้เขาคิดเองบ้างเหลือที่ไว้ให้เขาจินตนาการใส่ไปเองบ้าง
0: และในคืนนั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทารกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้มีความสุข
3: ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณครูจะพยายามทำให้เป็นศิลปะให้ละเอียดอ่อนเราหวังว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มีความงามเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความงามแล้วเกิดความเข้าใจมองเห็นหรือยังคะว่าในการศึกษาแบบนี้เนี่ยพยายามทำอย่างมากเลยเพื่อให้มนุษย์สมดุลเพื่อให้สมดุลที่การลงมือทำเพื่อให้สมดุลที่ความรู้สึกความงามความละเอียดเพื่อให้สมดุลที่สำนึกความเข้าใจการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม

0: เวลาที่เราเห็นเด็กที่จากเมื่อก่อนเขาทำไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละคนอ่ะมีบางคนก็วิ่งเขาร้องไห้กว่าจะมาถึงหน้าห้องเรียนได้เนี่ยโอ้โหทั้งครูทั้งพ่อแม่จับดึงลากอะไรแล้วก็ร้องไห้ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้วิ่งมาเข้าห้องเรียนวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาก่อนพ่อแม่คือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเราเห็นเด็กเขามีความสุขขึ้นเราก็มีความสุขอะค่ะแล้วก็ดีใจในวงกลมทุกๆวันก็อยากจะเวลาเขาเชิญเทียนก็อยากจะให้เขาอะมอบความสุขหรือความรักที่เขามีเล็กๆอะส่งต่อไปให้คนอื่นๆและทุกๆคนเด็กมาโรงเรียนมีความสุขกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆหัวเราะเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มเห็นเด็กๆร้องเพลงที่ร้องไปจากโรงเรียนเราคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะค่ะมันสามารถส่งต่อและแผ่ขยายไปได้อีกไกลอะค่ะ
1: ครูในการศึกษาวอลดอร์ฟค่ะมีเป้าหมายนะคะ

ที่จะพาเด็กไปให้ถึงเรื่องของความดีและความงามถ้าพูดเป็นภาษาสากลก็อาจจะบอกว่ามีทั้งกู๊ดแล้วก็บิวตี้เพราะนั้นครูเองเนี่ยก็จะมีสำนึกอยู่ที่ว่าครูเป็นผู้ที่

ันใน1วัน1สัปดาห์แล้วก็1ปีเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในตัวเด็กๆของเราว่าโอ้เขาเป็นคนที่อย่างน้อยก็เขาคิดถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะนะคะอะไรๆก็ตามเนี่ยนะเขาจะลงข้างดีไว้ก่อนไม่ใช่ตำหนิใครมากเขาจะมองว่าโอ้โลกนี้มีความงามอะไรๆที่อยู่ในรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้งามและจะทำให้งามมากกว่านะคะนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าโอ้ลูกของเราเนี่ยคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปศึกษาต่อนะฮะในระดับวัยเรียนได้

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่เพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้าน้องมิ้น
3: คะ
2: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก

0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
1: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
3: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
4: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
3: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เบาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
6: พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

0: ลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่คือชายสองคนที่จะพาพวกเราออกไปบวกลบคูณหารความสนุกกับโจทย์เลขใหม่ๆในแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบนอกตำรา
1: เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม
2: ้ครับ
1: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
2: ้ครับเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้าง
3: ชัดเจน
2: รูปหกเหลี่ยมนี
3: ้
2: ม
3: ี
2: พื้นที่กี่ตารางเมตรคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติลองตรวจสอบครับ
1: ขออนุญาตนะครับหนึ่งโดนแน่พี่โบนัสชี
2: เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
1: อาจารย์ท่านดูเหมือนแล้ว
2: ว่าม
1: ีตัวอย่างแล้ว
2: ใช่
1: ไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
2: ครูจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ

0: ขอโทษครับ
1: เฮ้ยอ้าวอาจารย์
2: ด้วย
1: โอ
2: ้โหหาตั้งนาน
1: นัดกันว่าผมนึกว่าอาจารย์ไม่มาซะแล้ว
2: มาแน่นอนไม่มาไม่ได้
1: กำลังสนุกเลยว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
2: ครับวันนี้อ
1: าจารย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ฮะอาจารย์ครับทำไมอาจารย์นัดผมที่นี่ครับ
2: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มองรอบๆตัวเราครับคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
1: ช่วงรออาจารย์ผมไปเจอตรงนู้นครับอาจารย์ครับอย่าเสียเวลาครับอาจารย
2: ์
1: ปล่อยไปตรงนี้ครับเดี๋ยวให้พนักงาน
2: งั้นเราไปดูกันเถอะ
1: นี่ดีกว่ามาครับมาแล้วครับอาจารย์เร็วๆครับ
2: ไหนครับมีอะไรครับ
1: หยุดครับอาจารย์ถึงแล้วครับนี่แผนกสังฆพันธ
2: ์ครับผมมีอะ
1: ไรเป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาครับ
2: ไหนครับ
1: นี่ครับผมฉลาดไหมครับนี่นะครับสังเกตว่าสังฆพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้อาตมาโอ้ยไม่ใช่พระสังฆพันธ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่คือบวกเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ให้นักเรียนมาดูๆแล้วเปิดเฉลยว่าถูกไม่ถูก
2: ครับ
1: คิดเลขเร็วโจทย์บวกโจทย์บวกอันนี้โจทย์บวกดีไหมครับนอกจากโจทย์บวกแล้วยังมีโจทย์คูณอาจารย์อยากดูไหมครับอาจารย์
2: ตามมาครับอยากดูครับ
1: โจทย์คูณ
2: ไหน
1: หยุดครับอาจารย์ครับหยุดเลยครับ
2: นี่
1: คร
2: ับ ตรงนี้ครับ
1: นี่คือโจทย์คูณเห็นไหมครับคูณชัดๆ2คูณ8 2คูณ12 2คูณ15เอาอันไหนดีครับอาจารย
2: ์เอาอันนี้แล้วกัน
1: 2คูณ12นะครับอาจารย์ครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 24
1: จะต้องมีเทียนทั้งหมด24แท่ง
2: ถูกครับน่าจะใช
1: ่1 2 3ตะแนวมีอยู่2ทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยทำไมเอ่ย
2: ผมรู้แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น
1: ความ
2: ยาวแน่เลย
1: ผมว่าแล้วจะทายถูกไม่น่าเลยเซ็งเลยอารมณ์เสีย
2: มันง่ายประมาณนี้ใครๆก็น่าจะทายถูก
1: แต่นอกจากนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: เราสามารถใช้เทียนเล่มที่มันยาว12นิ้วอย่างเงี้ย
2: เอาไปทำอะไรคร
1: ับ ไปทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวผมนึกก่อนเราสามารถที่จะทำสเกลให้มันเหมือนไม้บรรทัดได้ไหมครับ
1: ทำได้สิครับ
2: ได้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้12
2: 12ครึ่งหนึ่งก็6
1: เ
2: พราะนั้นครึ่งหนึ่งนี้เราจะหายังไงครับอุปกรณ์ใกล้ตัว
1: ยังไงครับอาจารย์
2: นี่นะฮะถ้าสมมติเรารู้ความยาวตรงนี
1: ้ครับ
2: เราพับครึ่งความยาวเป็นไงครับ
1: ครึ่งหนึ่ง
2: หดไปเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้ยา
2: ไ
1: อ้ยาขอทำ
2: ครับผมครับผมดู
1: เขาอยากฉลาดบ้างนี่คือความยาวทั้งหมด
2: นะ
1: 12นิ้ว1ไม้บรรทัดพอดี
2: ต้องเพราะฉะนั้น
1: เราก็รับนับอันนี้นี
2: ่ครับ
1: ครึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับ
2: ก็จะต้องเท่ากับ6
1: 6นะครับเท่ากับ6
2: 6นะ6ครับ
1: 6นะครับหลังจากนั้นเราสามารถโอ้
2: ทีนี้ก็ได้อีก
1: ครึ่งๆๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่โอ้ฉลาดมาก
1: ทีนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ
2: 3
1: 3ปึ๊บทำเป็น3ส่วน
2: อ้าวทำเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้น
1: ประมาณนี
2: ้ความยาวที่ได้ตรงนี้มันก็คือกี่นิ้วครับ
1: 1นิ้วครับ
2: ท้องเพราะฉะนั้นเราก็นำมาทำสเกลได
1: ้ทีนี้ก็ว่าได้เลย
2: อย่างนี้นะช่วยกันนะครับช่วยกัน1 2 3
1: 4
2: 5
1: 6
2: ครับตรงนี้
1: 6แล้วอ่ะ
2: 78 9 10 11
1: และตรงนี้12พอดี
2: เห็นมั้ยฮะ
1: นี่คือ1ไม้บรรทัดนอกจากนั้นผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนคุณครูเราสามารถใช้แทนไม้บรรทัดได้ถ้าเกิดเราในกรณีไม่มีไม้บรรทัด
2: ครับ
1: ไปวัดนู่นไปวัดนี่ได้เดี๋ยวผมมานะครับ

0: นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกครับอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเป็นเทียนอยู่บุ้ยดูนี่ครับ
0: อะไรครับ
1: เทียนครับคราวนี้มาเยอะเลยนี่ดูครับนี่เป็นรูปอะไรครับนี
0: ่เป็นรูปคางหมู
1: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
0: ใช่สี่เหลี่ยมคางหม
1: ูแล้วมีกี่แท่งครับบุ้ยลองนับ
0: นับเร็วๆได้ครับ1 2 3 4 5 6
1: โอ้โหบุ้ยกว่าจะนับเสร็จมันมีวิธีหลายๆแบบเช่นผมยก
0: เร็วกว่าอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์นี่เราอาจจะนับแบบนี้ก็ได้ทีละแถวนี่เห็นไหมทั้งแถวนี
0: ้
1: 1 2 3 4 5 6เพราะนั้นแถวที่2จะมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องมีเท่ากัน
0: 6ครับ
1: ก็มี6 6 2เป็น12ละแถวที่3
0: อ๋องั้นเราก็วาดแถวอย่างเดียวว
1: าดแถวอย่างเดียวมีกี่แถวก็1 2 3 4 5 6
0: 6แถว
1: 6เป็น
0: 6 36ครับ
1: 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0: 51
1: 51
0: ไม่จริงนะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมเร
1: ีย
0: กเพิ่มหนึ่งนะครับ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
1: ยังใช้อีกแทนที่เราจะนับเป็นแถวตามแนวทแยงเราอาจจะนับ
0: อาจารย์ครับมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันได้ด้วย
1: ได้งั้นเราเอาอันใหม่มาอันใหม่ครับเอาอันใหม่มาอ่านี่เป็นไงบุ้ยเห็นอะไรครับ
0: สามเหลี่ยมครับขออนุญาตว่านะอาจารย
1: ์
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งละ
1: หนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่ากับสามเหลี่ยมรูปน
0: ี้ใช่และนี้ใหญ่สุด
1: และนี้ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองนับอันนี้แล้วก็คูณ2
0: คูณ2แล้วก็นับอันนี้อีกทีนึง
1: ใช่
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15นี่30ละ
1: ถูกต้อง
0: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 34 45 46 47 48 49 5051อีกแล้ว
1: ไหนแต่
0: ไงครับอาจารย
1: ์แต่อีกเพราะเมื่อกี้ที่บุ้ยนะบุ้ยลองสังเกตดูนี่นะครับนี่อันนี้ดูแถวล่างสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ11แล้วแถวต่อไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร
0: ่ก็น้อยกว่าหรือมากกว่า
1: น่าจะ9เราลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: พอเรียงกันอย่างงี
1: ้ตรงนี้11
0: 10 9 9 8 7 6
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วเทียนตรงนี้นะเราก็เอา6บวก7บวก8บวก9บวก10บวก11ก็สามารถที่หาคำตอบได้
0: ใช่ครับประธานก็ขออีกทีครับเฮ้ยทำไมเรามีความสุขกับการที่คำนวณเลขอย่างเงี้ยปุ้มตรงครับอาจารย์เลขหรือว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเลยสอนลูกก็ง่ายอ่ะจริงๆการสอนลูก
1: มันจะสนุกก็แต่เมื่อเราพยายามที่จะหาหลายๆวิธีในการหาคำตอบเมื่อกี้ถ้าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนับ51แล้วเราหยุดวางแล้วเราไปทำอย่างอื
0: ่
1: น
0: ใช่แล้วดูไม่ใช่บางคนดู
1: สมองก็ไม่ได้ฝึกการคิดใช่ไหมครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็คิดได้หลายๆแบบ
0: และอย่างชีวิตประจำวันเราสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ในการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้เยอะแยะมากมายเลยบุ้ยลองดูนั่นเขากำลังจัดสินค้ากันอยู
0: ่พนักงานเหล่านี้ทำไมครับ
1: เขาต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยครับในการที่จะวางแผนว่าจะวางสินค้ากี่ชนิดแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่เท่าไหร่เขาต้องวางแผนทั้งหมดเลย
0: พวกของมันจะเยอะมากประหยัดเวลาโดยการใช้คณิตศาสตร์ช่วยได้
1: ถูกต้องทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
2: ด้วยระบบของที่นี่เราจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการนะคะเราก็จะต้องมีเรื่องของการจัดเรียงสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านในเรื่องของการจัดเก็บและการวางสินค้าที่จะขายหน้าร้านการจัดการหรือการจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกับคณิตศาสตร์ได้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเราต้องคิดก่อนว่าสินค้าชนิดเนี้ยรอบส่งอะไรกี่วันมีรอบสั่งรอบส่งยังไงแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะสั่งได้อย่างถ้าลูกค้าซื้อสินค้าชนิดนี้ซื้อวันละร้อยเราก็ต้องดูว่าวันละร้อยเนี่ยถ้าคำนวณไปจนถึงวันศุกร์มันไกลก็คือมัน500แล้วก็จะสั่งเป็น600เป็น700เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันสามารถวางเรียงหน้าร้านได้เต็ม
0: อาจารย์ครับอาจารย์ ช่วยผมมาซื้อน้ำดื่มไหมครับ
1: จริงๆแล้วเราอยากจะไปดูว่าถ้าเราเห็นกองน้ำดื่มแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคำถามอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่เห็นประโยชน
0: ์อะไรครับ
1: คนเรานี่ดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว
0: 8แก้วครับ
1: ถึงจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะซื้อน้ำไปกลับบ้านเนี่ยสัปดาห์ละกี่ถังดี นะ
0: ถึงดี
1: ถึงจะเพียงพอแก้วหนึ่งเนี่ยมันสักแค่ไหนถ้าเทียบกับนี้เรามีตัวช่วยไหม
0: อ๋อที่อาจารย์ให้เตรียมไว
1: ้นี่ครับไหนมาดูสิน
0: ี่ครับตัวช่วยอาจารย์ให้ผมหยิบมาผมนึกว่าอาจารย์จะบำรุงสุขภาพ
1: ไม่นี่ครับดูนี่น่าจะผมคิดว่าถ้าเทลงใส่แก้วนี่น่าจะสัก1แก้วนะบ๊วยว่าไง
0: แสดงว่าอันนี้แทนลักษณะของแก้วภาชนะของแก้วที่บ้าน
1: ใช่ที่เรามาดูความจุหรือว่าปริมาตรตรงน
0: ี้
1: เขาเขียนว่า200มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1แก้วของเราก็
0: 200
1: มิลลิลิตรแล้ววันหนึ่งต้องกิน
0: 8
1: แก้ว
0: 1,600
1: ก็คือ 1.6 ลิตรต่อ1คน1สัปดาห์เนี่ย1คนจะต้องดื่มน้ํา
0: 1.6 × 7
1: ก็ 1.6 × 7
0: ก็ได้จำนวน1คนเสร็จแล้ว1คนเสร็จแล้วบ้านสมาชิกมีทั้งหมดกี่คน
1: 4คนอีกก็คูณไปอีก
0: หูง่ายอ่ะ
1: เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสัปดาห์นี้เราควรจะซื้อน้ำ
0: ไม่ใช้เงินเกินตัวด้วย
1: ครับ
0: ซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: ถูกต้อง

0: ื้องหลังของพนักงานที่ทำงานอยู่นะจะเห็นว่ามีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สังเกตดูนะครับในช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพนักงานก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ช่วงไหนที่มีคนเยอะก็อาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นเขาอาจจะต้องมีการจัดระบบนะในการจ้างว่าช่วงไหนจะต้องมีกี่คน
1: คำนวณได้อีก
0: อันนี้แหละอันนี้แหละเป็นการวางแผนนะครับ
1: และอย่างสมมติถ้าเกิดผมจะซื้อสินค้าปุ๊บสมมติซื้อเร็วหยิบจับปุ๊บ
0: อันนี้ดูน่าสนใจ
1: ช็อกโกแลตชุบ
0: เมาเลย
1: เนี้ยครับอมยิ้ม
0: เมาเลย
1: เมาเลยปุ๊บ
0: สักกี่บาท
1: ก็อันละ5บาท
0: อันละ5บาทแล้วมันกี่อันน่ะเนี่ย1 2โอ
1: ้แล้วสมมติสับปะรดหน้าแบบสับปะรดได้มั้ยครับ
0: เอาก็น่าจะได้แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือนับแต่ละแถวแล้วดูว่ามันมีกี่แถวแล้วก็เราก็คูณกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันนั้นชั้นต่อไปก็ต้องมี12 12 12 12
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โห
1: 120
0: โอ้โหเห็นมั้ยฮะ
1: 120คูณ5เร็วด้วยอ่ะ
0: รู้เลยว่าอันนี้รวมแล้วราคากี่บาทเห็นมั้ยฮะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขนะครับอาจารย์รู้เลยว่าคณิตศาสตร์มันสนุกจริงๆครับเป็นแค่ตัวอย่างใช่มั้ยครับอาจารย์
0: เป็นแค่ตัวอย่างครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ในหลายๆที่มีหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนครูนะครับว่าเพื่อนครูมีมุมมองอะไรบ้างหรือว่ามีเทคนิคอาจจะดีกว่าพวกเรา2คนก็ได้นะครับก็สามารถร่วมแชร์หรือว่าร่วมเสนอความคิดเห็นได้นะครับวิธีการสอนเคล็ดลับอะไรสนุกๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองหลังจากที่อยู่กับอาจารย์นะครับทำให้เรารู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆนะครับอาจารย์คณะเราไปหมุนที่ไหนดีครับ
0: คุณเราไปได้หลายที่เราอาจจะไปวัดหรือไปตลาดสดไปสถานที่
1: หรือว่าไปที่ที่มัน

สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีแล้วค่ะพอพูดถึงวิชาเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นวิชาหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่อยากเรียน

จตคติทัศนคติเนี่ยของนักเรียนที่มีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนถ้าเด็กเขาอยากรู้อยากเรียนครูว่าความสำเร็จมันมาเกือบครึ่งแล้วนะทีนี้ทำยังไงอ่ะถึงจะให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์อยากเรียนถึงเวลาแล้วอยากเรียนไม่เบื่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คิดทำยังไงให้เด็กรักคณิตศาสตร์อยากเรียนคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์จะบอกเด็กว่าถ้าหนูรักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะรักหนูนะ

กิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็เน้นความหลากหลายเน้นความหลากหลายแล้วก็เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะคำว่าหลากหลายก็คือเทคนิคการสอนวิธีการสอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ยึดวิธีหรือทฤษฎีของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้สอนเพราะคิดว่ามันไม่มีวิธีการใดหรอกที่จะใช้สอนได้ทุกเรื่องทุกระดับชั้นตลอดระยะเวลาแล้วนำไปสู่ความเป็นเลิศหรือนำไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องเรื่องนี้ควรใช้เทคนิคอันนี้เรื่องนี้ควรเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก็พยายามจะเลือกให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการเวลาที่จะใช้กับเด็ก

0: งนี้ชื่อว่าเพลง
1: ดอกชบา
0: ร้องตามครูก่อนนะทีละหนึ่งวรรคโอ้เจ้าดอกชบาทุกต้นที่เห็น
1: น
0: ับได้9ดอกเท่ากันเอามาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกชบาครูก็อาศัยเพลงสั้นๆง่ายๆทำนองที่เด็กคุ้นเคยเอามาแปลงพยายามที่จะหาเนื้อที่ใส่ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อเพลงโดยทำนองเพลงเดิมไม่ยาวนักร้องแล้วติดตาติดหูเน้นความสนุกครูก็จะดัดแปลงเนื้อเพลงจากเพลงที่มีอยู่ทำนองเพลงเดิมเพลงนี้หาเลขเจอยังตัวเลข
1: เจอ
0: มีเลขอะไรบ้าง8กับ9 8นี้คือ8ต้นมีเลขอะไรอีกลูก
1: 9
0: อะไรเจอแล้วเลขเจอเลขเรื่องของอะไรเนี่ยเพลงนี้เรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะแต่งยังไงดีอะโจทย์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลงนี่ครูจะเน้นตอนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีปัญหามากมันปัญหาจริงๆเจ้าปัญหาเลยนะคะมันเจ้าปัญหาสมชื่อเลยก็ทำยังไงดีนะความคิดเบื้องแรกเลยเนี่ยว่าเด็กมันถึงจะไม่เบื่อเรื่องโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาแล้วเด็กเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะทำวิธีอะไรมีต้นฉบับกี่ต้นนะคะส่วนกำหนดให้ส่วนที่1มาแล้วส่วนที่2ต่อว่ายังไงดี
1: ต้นละ
0: มีต้นละ9ดอกคำถามถามว่ายังไงดี
1: มีดอก
0: มันถามด้วยวาจามันก็ดีสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคล่องนักมันก็จะเป็นการช่วยกันเขาก็จะฟังคนอื่นช่วยกันพูดช่วยกันแต่งทีนี้เมื่อเด็กวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่มาในรูปของสำเร็จรูปเหมือนกับในหนังสือเรียนทั่วๆไปครูก็จะใช้ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนมองไปซินักเรียนเห็นอะไรบ้างหรือบางทีก็มีข้อความมาให้3ข้อความโดยที่ไม่เรียงกันนักเรียนเอาไปเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหานะใครจะออกมาสร้างโจทย์ปัญหาได้นะลูกเด็กปรบมือให้ทุกท่านค่ะเอาเลยลูกเอาเลยครับอ่านดังๆลูกโจทย์ปัญหาที่หนูทำ
2: แม่ซื้อละมุดมา9ถุงแต่ละถุงมี8ผลแม่ซื้อละมุดมาทั้งหมดกี่ผล
0: ถูกยังคะ
1: ถูกแล้ว
0: เยี่ยม
1: 1 2 3เยี่ยม
0: สำหรับเกมถ้าเป็นเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันกันอาจจะแข่งขันตัวต่อตัวหรือแข่งขันกันทั้งห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กทำงานเร็วขึ้นเด็กจะระดมพลังสมองช่วยกันทำความสำเร็จให้กับกลุ่มเมื่อเขามีการร่วมมือกันมันก็เกิดกระบวนการกลุ่ม

สริมแรงเด็กดีใจชมเขาว่าเก่งนะเยี่ยมนะมันสร้างความฮึกเหิมในใจให้ตัวเด็กนะเด็กเกิดความมั่นใจครั้งต่อไปวันนี้เป็นก้าวแรกที่เขาก้าวออกมาจากการที่เขานั่งเฉยเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นวันต่อไปนี่โอ้โหอยากได้คำว่าเยี่ยมอยากให้เพื่อนชมกล้าออกไปทำอะไรที่ข้างหน้าห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่น่าจะละเลยถูกไหมถูกหนึ่งสอง

0: วันเท่าแก่น้อยเป็นการจำลองห้องเรียนข้างนอกเลยอย่างน้อยเขาจะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วเป็นการต่อยอดเป็นการประเมินประเมินจากการที่ครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการทำบัญชีต้นทุนการทำการผลิตกำไรขาดทุนมันหลากหลายในวิชาแต่ละระดับชั้นเราบูรณาการหมดวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ออกมาเนี่ยใช้ได้กับทุกชั้นเรียน
1: ที่มาของวันเท่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเรียนเรื่องเงินสิ่งที่เราจะประเมินผลนักเรียนได้ก็คือภาคปฏิบัติในวันเท่าแก่น้อยเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เงินรับเงินทอนเงินอะไรได้เราชี้ให้เขามองเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในส่วนไหนของแต่ละวันได้เขาก็จะมองเห็นประโยชน์ขายดีแม่คะทอนตังก่อนสิลูกเริ่มตั้งแต่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างตั้งร้านอย่างไรทำยังไงร้านถึงจะน่าสนใจสะอาด
2: วันนี้เป็นวันเท่าแก่น้อยก็ได้ขายของได้ทำป้ายร้านได้จัดร้านมันสนุกดีได้ประโยชน์จากการขายของคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาคิดแล้วก็วิชาต่างๆ
3: วันนี้ผมขายแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับสมมุติว่าเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้เราขายแซนด์วิช10บาทเราต้องทอน90บาทครับ
1: เราจะจัดกิจกรรมนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเราถือว่ามันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าเป็นบวรนะคะวัดบ้านโรงเรียนได้หมดเลย
0: สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะเห็นในความคึกคักเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาแล้วเด็กได้ปฏิบัติจริงเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและพร้อมๆกันไปคณะครูนี่ก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยออกมาประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการทำกิจกรรมการอยู่ร่วมในสังคมนะครับได้หลายสาระได้หลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
4: การเรียนรู้ของเด็กนี่เป็นภาระของทุกคนทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้ผมมาก็ในนามขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในนาม

0: ของประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วยนะฮะก็ชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจวันเท่าแก่น้อยของโรงเรียนวัดศรีประวัติหรือโรงเรียนอนุบาลบางกล่วยแห่งนี้มากขึ้น
1: ก็วันนี้พาลูกสาวมาขายมาม่าผัดอะค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสค่ะแล้วก็กล้วยบวชชีก็ดีอะค่ะเพราะว่าเขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของการคิดเลขบวกเลขทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเห็นเขาใช้แล้วก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าลูกเราเนี่ยบวกเลขไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเห็นแล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเลขได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเขาก็มีความกระตือรือร้นดีแล้วก็สนุกสนานดีด้วยเหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยร่วมใจกันช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเสริมหลายๆอย่างค่ะในการบวกเลขในการคำนวณในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หลายๆอย่างทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันเท่าแก่น้อยเนี่ยมันได้ชักจูงเด็กเนี่ยนะคะออกมาจากในห้องเรียนสูงเหมือนกับอยู่ในโลกกว้างจริงๆอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรียนการเรียนก็คือนึกถึงแต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรายิ่งมาเจอโรงเรียนครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนที่เพิ่งเคยเข้ามาสอนนะคะแล้วเห็นเกิดการเรียนรู้จริงแบบนี้มันรู้สึกแบบเราได้นี่เนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราแบบเห็นได้เห็นเด็กๆได้เห็นประสบการณ์อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราจัดงานวันเท่าแก่น้อยครูทุกคนอยากได้อยากเห็นก็คืออยากเห็นเด็กนะครับมีความสุขกับการเรียนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีครูกับนักเรียนแต่ตรงนี้เราเรียนนอกห้องเรียนเราจัดกิจกรรมจำลองขึ้นมาเนี่ยเห็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนี่นั่นคือความสุขนะครับเป็นความสุขของครูเราจัดแล้วเราสนุกเด็กก็สนุกผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยออกสู่ชุมชนได
3: ้ก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือภาคปฏิบัติของในเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์อันดับแรกที่เรามองเห็นนักเรียนเนี่ยสามารถคิดเลขเป็นคิดเงินเป็นทอนเงินได้ถูกต้องสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี

ักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลงานกลุ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเด็กมีความสุขเด็กจะเรียนแล้วประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกเลยอ่ะไม่มีความสุขเบื่อหน่ายงานนั้นก็ไม่สำเร็จหรอกความสุขของอาจารย์ครูก็มีความสุขดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแล้วมองเห็นเด็กเด็กได้นะผู้ปกครองยอมรับนะสุขแล้ว

ับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับรายการครูมืออาชีพเป็นรายการอยู่ในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการเรียนต่างๆนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าในวิชาต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวิชาใดที่คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อมากที่สุดไม่ต้องตอบเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับผมรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนในเมื่อโตขึ้นเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้คณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นของคุณผู้ชมจะหมดไปครับเพราะว่าคุณผู้ชมกำลังชมซีรีส์คณิตศาสตร์อยู่นะครับซีรีส์มีชื่อว่าคณิตในชีวิตประจำวันครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับไปดูว่าเขามีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตกันอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษมีชื่อตอนว่า making math real หรือเลขหมุนรอบตัวเราครับ

ระหว่างการเยือนโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อทำรายงานเมื่อเร็วๆนี้เซอร์ปีเตอร์วิลเลียมส์ได้พบกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นแต่อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาระบุว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตสามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้โรงเรียนที่ประทับใจเซอร์ปีเตอร์เป็นพิเศษมีชื่อฟังเหมือนอ่อนแอนั่นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาวิกที่วินเชสเตอร์พวกเขาทำอะไรกันจนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แข็งแกร่งพวกเขามีวิธีทำให้คนนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

0: ฉันคิดว่าที่นี่เราประสบความสำเร็จมากค่ะเรานำเด็กๆ เข้าสัมผัสหัวใจหลักของการเรียนและเด็กก็เห็นว่าครูใกล้ชิดกับพวกเขาครูทุ่มเททั้งเวลาและความมานะค้นหาจนพบว่าเด็กสนใจอะไรจากนั้นก็นำมาวางแผนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเด็กๆ ก็จะปลื้มมากเมื่อรู้ว่าสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาช่วยในการเรียนได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาให
1: ้ Okay so hands ready so we go down
0: สิ่งที่ฉันจะต้องทำก่อนจะเริ่มบทเรียนก็คือการอบอุ่นร่างกายค่ะเช่นหายใจแรงๆเคลื่อนไหวไปมาปรบมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นเด็กๆให้สดชื่นจากนั้นจึงร้องเพลงโดยทำสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าเด็กจะตื่นตัวแล้วก็อยากจะขับร้องกันมากจากนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักตามที่บทเรียนกำหนดไว้ฉันจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับตัวเลขก่อน
1: Can you show me 2 Okay show me 7 Good girl
0: สิ่งสำคัญคือต้องให้นักเรียนสนุกค่ะเพื่อเขาจะได้ใจจดใจจ่ออยากมาเรียนพวกเขามีพลังเหลือเฟือและจะเรียนรู้โดยการแสดงกิริยาท่าที
1: Well done well done How many spots on this sideCan you show me how many spots on this side of Bill the ladybird? Show me.
0: ฉันไม่อยากให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาแล้วบ่นว่าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันอยากให้พวกเขาก้าวขึ้นไปด้วยความรักและเข้าใจในบทเรียนค่ะ
1: How many? Show me. There's 10. So should we show how we do that as a number bond? We say zero.
0: ฉันคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาค่ะในช่วงตอนต้นปีระหว่างสอนเด็กๆไปด้วยจากนั้นก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ซึมซับเข้าไปสัมผัสกับตัวตนของพวกเขามากขึ้นเท่ากับเขาเป็นเจ้าของครอบครองความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉันว่ามันได้ผลค่ะ
1: What is an equal sign? Equals 3
0: ตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะซึมซับได้มากแค่ไหนเขาจะจำได้ไหมแต่แล้วเขาก็ทำได้ค่ะและยอมรับสัญลักษณ์อย่างดีเมื่อเราบวกเลขเด็กๆก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับเรามาถูกทางแล้วล่ะ
1: 9 equals 7 Oh brilliant
0: จริงๆแล้วมันคือการที่พวกเขาตื่นตัวและใช้ภาษากายโดยพวกเขามักจะคิดล่วงหน้าเสมอซึ่งก็คือหลักสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนรู้ในการอ่านแต่พวกเขาจะจดจำสัญลักษณ์ต่างๆว่าอย่างไหนใช้แทนตัวเลขหรือเครื่องหมายอะไร
1: Zoe, how many spots on this side?
2: Two.
1: Who can tell me?
0: สิ่งที่เซอร์ปีเตอร์ชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องพัฒนาการอีกทั้งเขายังชอบที่เราทำให้คณิตศาสตร์มีความสนุกสนานมีความร่าเริงความมั่นใจคือตัวหนุนให้เรารักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะครูผู้สอนจะต้องมั่นใจต้องสนุกกับการสอน
1: Just gonna wait for everyone to have the right sausages up.
3: มีรอยยิ้มไปตลอดทางเดินในโรงเรียนที่เจนสอนคละกันไประหว่างชั้นปีที่3และ4
4: 110 units
5: 110 units
6: Numbers in column
5: Numbers in the column
4: Two lights Two lights
5: Two lights Two lights
4: Add
5: Add
4: Add the right
5: Add the right
4: Add the left
5: Add the left
4: Boeing 10's over
5: Boeing 10's over
4: Boeing 100's
5: over Boeing 100's
4: over Put it under
5: Put it
0: ฉันอยากให้เด็กๆได้ซึมซับกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนฉันคิดว่าถ้าหากทำบทเรียนให้สนุกร่าเริงแจ่มใสเด็กๆก็จะลืมว่ากำลังอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: George now using our wrap what's the next thing

0: we've got to do.
1: Shh. Two lines, two lines.
0: Two lines, two lines. Let's put two lines, two lines in.
2: เราก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาห้องเรียนเช่นเราฝึกบวกเลขเป็นคอลัมน์โดยการเขียนเป็นรายการแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการหาคำตอบค่ะ
3: At the right, then at the left. That's to tell you like, first of all, you add the units, which is like.
2: เมื่อเราเสร็จขั้นตอนดังกล่าวมันก็จะง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะสร้างท่าทางของตัวเองแล้วคิดค้นจังหวะให้เข้ากัน
3: Pointing over, because you have to, put.
2: ถ้าพวกเขามีแนวทางหรือว่าจังหวะอยู่ในใจคราวนี้มันจะช่วยให้เขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ค่ะซึ่งเราควรทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ผ่านได้สะดวกไม่ทำให้เขาตื่นกลัว
0: Welcome to Maples Pizza Palace
2: ฉันพยายามสอดแทรกการแสดงไว้ในบทเรียนเพราะคิดว่าจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมเขาฉันเน้นให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรด้วยความร่าเริงน่ะมันเป็นยังไงมันคือหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นครูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดค่ะพวกเขาจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่กำลังศึกษาเมื่อไปข้างนอกตอนเย็นหรือว่าในวันเสาร์หรือว่าไปซื้อพิซซ่าเด็กๆจะได้พบว่าวิชาคณิตศาสตร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เซอร์วิลเลียมเน้นหนักในรายงานของเขาเลยล่ะ
3: Here's your menu sir
4: Thank you
3: I'll give you a few minutes to order
5: ชั้นปีที่3และ4จำลองห้องเรียนเป็นร้านพิซซ่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการใช้ตัวเลข1ถึง10ในชีวิตจริง
3: bacon,
6: £2.50.
3: Thank you.
6: I think I have a ham and pineapple pizza, please.
3: £5.64, please.
2: นี่เป็นบทเรียนพิเศษค่ะแต่ให้ทำทุกวันคงไม่ไหวเพราะถ้าเตรียมของกับจัดฉากไม่ทันมันก็จะไม่สมจริงแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กๆได้มีบทเรียนสนุกๆแบบนี้กันทุกๆสัปดาห์มันก็คงจะดีค่ะ
5: ความกระตือรือร้นของครูวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสิ้นสุดแต่ทำอย่างไรจะให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ในตัวครูตลอดไปคำตอบก็คือเสริมทักษะและความรอบรู้ให้ครู
2: การเสริมความสามารถด้านวิชาชีพให้ครูถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโรงเรียนเราจัดงบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ครูรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉันไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่บางครั้งก็กลัวค่ะและฉันก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กด้วยดังนั้นเมื่อต้องสอนชั้นสูงๆขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทุกทีค่ะเราตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่ประจำเพื่อจะได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการไปสู่ครูคนอื่นๆค่ะครูช่วยสอนก็ถือเป็นกำลังที่สำคัญด้วยเช่นกันนะคะการเสริมทักษะให้คนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นก็คือการกลัววิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
5: เพื่อกำจัดความกลัวและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์มากเกินไปโรงเรียนจึงจัดกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจชื่อคลับเพชรสีชมพู
7: Pink diamonds are the best Brilliant Okay now in maths this week we're going to be doing problem solving
2: เราคัดเลือกเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์มาเข้ากลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจเราจะสอนเด็กพวกนี้ก่อนเริ่มต้นบทเรียนในชั้น
7: How do you solve a problem like LottieWith all these words, we're going to know exactly what to do. So shall we just read it through? Tilly.
8: Lottie, Miss Mosley's dog, wants to go and see 101 Dalmatians.
2: การจัดการเรื่องนี้ก็คือตั้งกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนำเด็กที่กลัวคณิตศาสตร์ไม่เคยมั่นใจกับวิชานี้ให้มาเข้ากลุ่มโดยเราจะทำก่อนเริ่มบทเรียนในชั้น
8: She has £22 to spend.
2: เราสอนกลยุทธ์ที่เด็กพวกนี้ไม่เคยมั่นใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มเรียนจริงปีนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้ากลุ่มแต่ว่าปีก่อนๆเรามีเด็กผู้ชายมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะปีนี้นักเรียนหญิงจึงเลือกสีชมพูเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
8: I'm gonna have a little
9: our nice little pink highlighter. So we're very light pink, all of us.
2: เราจะเน้นให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาสามารถจะนำความชอบส่วนตัวมาใช้ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความหมายในชีวิตจริงได้

0: banana.
1: Where are the bananas?
2: Yes.
3: จุดมุ่งหมายของเกมล่าขุมทรัพย์ก็เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนักเรียนจะต้องหาเบาะแสว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปค้นจากในซองจดหมายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สีแตกต่างกันไป
4: Tyler loves go-go's. He has managed to collect 625, so he is rapidly running out of space to keep them in his bedroom.
5: Polly loves cake. When she came home from school, she was so hungry she dived into the cake cupboard and started eating.
6: How much cake had Eleanor eaten in total?
3: จากนั้นนักเรียนก็จะคิดหาคำตอบกับคู่หูแล้วทันทีที่ตอบได้เขาก็จะมาตรวจสอบกับครู
7: We need to work out. You have 625 little go-go's.
8: Yeah.
7: And we need to work out how many boxes and you need to tell me how you got that answer. Okay? So how are we going to do that?
9: Okay, so you got the answer to this one?
8: Yeah.
9: Right, 157 remainder 6.
3: เรามีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ที่มักจะทำพลาดในเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่อ่านปัญหาไม่พยายามขบให้แตกไม่ตั้งใจวิเคราะห์เมื่อเจอเกมล่าขุมทรัพย์ความสนุกมันจะทำให้เขาพิจารณาปัญหาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มุ่งหาคำตอบอย่างจริงจังกับเพื่อนคู่หูของเขา
9: Have you ever heard of a remainder six of a ticket?
6: I think it's more interesting than just sitting at a table with a pen and paper because that I think you take things easier as well.
3: คำยืนยันในเรื่องนี้ฉันขอยกคำพูดเด็กมาหลังจากกิจกรรมผ่านไปฉันได้ยินเด็กผู้ชายพูดกับเพื่อนว่ายอดเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลขเขามองแต่แง่สนุกค่ะเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนี้มันจึงสำคัญให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นฉากหลังพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากขึ้น
9: You got that one
8: right
9: yay
3: พวกเขาทุ่มเทเต็มที่ค่ะพวกเขารักคณิตศาสตร์ชอบทำเลขพวกเขาตื่นเต้นและต้องการอวดว่าตัวเองปราดเปรื่องมากแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะสั่งสมความชำนาญเพื่ออนาคตพร้อมกับมองหาเรื่องสนุกไปด้วยถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะ
10: นี่คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับยังมีอีก3ประเทศที่มีเคล็ดลับวิชาสนุกๆ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์มืออาชีพหรือว่าคุณครูมืออาชีพส่งชื่อรายการนะครับอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นอดีตผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับแล้วก็สอนเลขมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
11: ครับผม
10: สอนมาทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย
11: ์40ปีเต็มพอดีเลยครับ
10: อาจารย์สอนนี่มากกว่าอายุผมอีกนะครับอายุอาจารย์สอน อาจารย์ครับได้ชมแล้วเทคนิคของประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างครับวิชาการสอนคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย
11: ผมถือว่าสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามอุดมคติที่เราฝันนะครับ
10: ยังไงครับ
11: เขาสอนเด็ก3ระดับชั้น1ชั้น2ประถม1ประถม2เขาสอนโดยใช้ภาษามือภาษาร่างกายให้เด็กร้องเล่นแล้วเต้นตามซึ่งเด็กจะถือว่าเป็นการเล่นเป็นการสนุกมากที่สมัยก่อนเราใช้คำว่า play and learn หรือเพลินนั่นเองนักวิชาการศึกษาเราใช้คำว่าเรียนแบบเพลินพอระดับชั้นป.3 ป.4เขาไม่รู้พูดว่าสอนเลขแต่เขาใช้ว่าใช้ชีวิตเรียนกับชีวิตประจำวันจริงๆคือเข้ามาทำในร้านอาหารเข้ามาเล่นซึ่งเป้าหมายของคณิตศาสตร์อันหนึ่งระดับประถมก็คือให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สื่อกับโลกข้างนอกได้แต่พอมาป.5 ป.6นี่ผมทึ่งเขามากเด็กที่ไม่เก่งเด็กที่เรียนตามไม่ทันพื้นไม่มีเข้ามาตั้งเป็นทีมใหม่ที่ว่าเพชรชมพูผมทึ่งเขามาก
10: พิงค์ไดมอน
11: ด์ใช่ผมฝันเอ้ยครูคนนี้สุดยอดครูจริงๆเป็นครูขั้นเทพที่เราฝันจริงๆปกติเนี่ยเราจะสอนซ่อมเสริมหลังจากที่สอบแล้วตกแล้วซึ่งเด็กก็มีจุดอ่อน
10: ช่วงปิดเทอม
11: ใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนั้นได้ถูกตาว่าเรียนอ่อนเรียนแพ้เรียนอะไรแต่นี่เขาเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะสู้กับโลกต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมถือว่ายอดมาก
10: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยว่าอย่างวิทยาที่เราชมเนี่ยก็คือว่ามีสอนเด็ก3ระดับด้วยกันมันมีหลักสูตรหรือว่าคำจำกัดความไหมครับของการสอนทั้ง3ระดับแบบนี้ครับ
11: โดยปกติเนี่ยนะฮะทฤษฎีการสอนที่จะสมบูรณ์จริงๆนักจิตวิทยาก็พูดว่าสำหรับเด็กประถมนะฮะประถมฟันให้สนุกเด็กมัธยมฝ่ายเรียนให้หาตัวเองให้เจอระดับม.ปลายโฟกัสเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะเอาอะไรเข้ามหาวิทยาลัยฟูลฟิลคือเติมเต็มในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตัวเองแก่สังคมแล้วทำงานต้องแฟนตาสติกคือสร้างผลงานให้ได้ภายใน3ปีอันนี้ผมถือว่าฟันเนี่ย

0: เรียบร้อยเลยใช้ได้เลยเพราะว่าเด็กทุกคนสนุกเด็กประถมเล็กๆยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ร้องเล่นแล้วเต้นตาม
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสเต็ปของเขามีความหมายหมดมีความหมายมีความหมายมีความหมายแล้วใช้กับชีวิตจริงครับนี่คือช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกัน
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ประเทศในการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกเป็นอย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: เวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของพิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะ

ไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัก2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และมีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ปลูกต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช
0: ่โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนเพื่อเด็กมีวิชา อิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนแบบนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อข้าไปทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาแต่เขาสามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ใครติดราคาคะเนี่ยไม่ใครติดราคาคุณนายติดเหรอ
4: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาพอหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าแล้วก็โอเคแล้วก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
5: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนอ่ะได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่า คุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
4: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้เทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้เผานอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่อีกทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินเพราะงั้นเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
2: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
4: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นจะประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่อะไรพวกเนี้ยเด็กสามารถทำเองได้
5: อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยค่ะก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงนะหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้
4: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนการอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ยหนึ่งอะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างเจ จะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมาน้อยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นใช่ว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
1: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2งานนี้ทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงนะ1ห่อทำได้1ห่อแล้วนะต่อไปห่อที่2
4: อันนี้ต้องเข้าใจว่าหนึ่งพ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าไงหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
5: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่อค่ะพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
3: คือที่โครงการพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
0: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหกรรมปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของ

0: ผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สาธิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณาสารสนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงอ่ะค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
1: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ต
4: ได้
3: คนเน็ตได้ใส่อะไรบ้าง
4: ก็ใส่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ของเจ็ดนะคะ
2: อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันนี้เขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะออกไปได้ชอมเขาก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วชอมก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะเราก็จะบอกคนใช้บริการว่าน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมข้าพเจ้าก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนักเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเข้ามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับข้าพเจ้าเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยคนเราเกิด

0: ามก็ต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมก็จะถึงอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยพ่อกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการนะ
0: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็ไปเล่นกับเด็กแพลวทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการในโพลของแพลวคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลวเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลวจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาจบแพลวก็จะไปถามเขาเอ้ยเมื่อไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่ตอนหลังผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถเฝ้าเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
2: คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่า มอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
3: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค
1: ์เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อยากกันนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเพราะเผลอก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คื อเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะคุยกันว่าไอ้ด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
6: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพะครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
4: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้แต่นี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันลึกเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0ตัว1 นะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่า
7: เรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยนี่สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ท้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

0: คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมภาระต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพลาที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แหละเป็นที่ที่มันน่าสนใจอะค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 ล่ะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS ภูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างนี้ครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้

0: อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ /note/คุณครูสุทัศน์โนดอะไรนะครับ
1: 8701ครับ
0: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปึ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับว่าพี่แทน ay

ความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งเราเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อ

กี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ AX จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: sit down please
1: thank you teacher
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะ

0: ิชาภาษาอังกฤษนะคะสอนได้หนึ่งเทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ้ไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
1: หนูมาลีคร
0: ับ หนูมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
2: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีแตรนไม่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเตรียมตัวนะ one two three Mary had
1: a little lamb little
0: lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยเร็วเดินขอนอ่ะออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
2: Mary had a little lamb
0: อ่ะลุยค่ะ
1: little lamb
0: โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทํานองเราเนี่ยมีคำว่าแลมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟยากไหม
1: ไม่ยาก
0: แม่

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรเนี่ยเอาแค่หรือเป็ดอะเอาดัก
2: เอาขาเอาลูกวัวเอาอะไร
3: เขาก็อยากเอาขา
2: ใครอยากเอาขาอื่น
4: ไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นอย่างนี้เรามาท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
5: แม่ครับ
6: It feed want white and snow
0: เด็กเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
7: ลิตเทิลแลมบ้างคะมีนะ Mary have a little lamb มีนะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ
8: Mary have

ธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะคะรายการของเราคือรายการ Academy Fantasy นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าการแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็นที

บอกเลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ครับ

0: ยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: ก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำ
2: หลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animal จากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this isหาลูกเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไร cloud จากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได
2: ้ Are you okay?
1: Okay.
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะไลฟ์ไลฟ์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้น
3: ๆ This is a sheep. Its baby is a lamb. There is grass.

0: ในการเรียนการสอน present continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเขาจะมาใช้ในประโยคใน pattern นั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเพรสเซนต์ของนิรันดร์โดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดเอ่ยโอเคไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or womanman โอเคซัพพอร์ตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้ง I am touching his mouth okay นะ and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย. The one who has letter B first in his name, in her names.ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค

0: is he?
1: 16.
0: Sure, 16.
2: Yes.
0: 16เท่าไหร
2: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่งเจ็ดอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไร
2: คิ
0: ดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูดทัชชิ่งทำไมครูต้องพูดพอยติ่งมันคืออะไรมันคืออะไร
3: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ
2: present
0: เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verbนะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
2: ซิ่ง
0: repeat
2: sing
0: ทำให้มันเป็น ing ได้ทำไง
2: singing
0: กิ้งองยิ่ง
2: ก
0: ิ้งองยิ่งเสียงเอ็นท้ายยิ่ง not กิ้ง singing singing not singing not singer no singer โอเคนะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
2: she
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปราง
4: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess Love is a red dot I don't know where to go Can't do it alone I'm trying And I don't know why
0: โอเคโอเคตัวนี้อะไรเนี่ยเชฟ
2: No, Chef
0: what Okay very good look at you do for your friend okay ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
2: คนหนวด
0: คนหนวดโอเคแต่งประโยค
2: He is
0: chefing โอเคสังเกตให้ดีนะประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะเป็นสังเกตรูปประโยคที่เมื่อพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
2: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
0: ่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
2: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอีทต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
2: ไม่
0: ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
2: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
2: ต
0: ั
2: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
2: ing
0: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
5: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
5: เบิ้ลเอ็น
0: ทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
6: เพราะมันเป็นคำ
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running
7: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
0: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matching เราอธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2 ฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking

0: โอเคเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจนะ
0: วิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปพอเขาวิ่งเข้าหากันนั่นแหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจับพูดเขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
2: Show your to your friend
1: He is running
2: Okay
0: Yes Okay
2: He is running
0: ผมให้เพื่อนหน่อยใครได้อีกใครอีกยกมือโอเคเอามิ้ม Come on please
1: He is eatingSandwich at the moment.
0: นี่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยตอนเมื่อกี้นี้ในเกม matching อ่ะเราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในการเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี้
2: เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยเราก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
2: One card for you One card for you One card for you You want You want Card for you One card for you ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคโอเคครูก็เป
0: ็นดิ
2: Wendy, okay. What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
2: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
3: No.
2: No. Okay. You like number of Wendy? เอาฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John? Okay. What is
3: John?
2: John อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
3: John?
2: Okay. ใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one. Okay. ก่อน Only one. ก่อนตอบ
3: John is playing volleyball with his girlfriend.
2: Okay. You come on please and write the name here.
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
2: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนเทนเซอร์ที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนเท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกก่อน
3: บิงโก
2: เอาบิงโกลองมาใช้กันบิงโกใ ขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอ้โครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นนะถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหมโอเ
1: ค
2: she
1: is thinking now
2: and then you
1: they are studying at this moment
2: โอเคมีถามด้วย playing big old game now
1: sleeping on sofa
3: she is drinking a glass of water
2: โอเค
1: studying
2: at the momentStudying, kicking, dancing.
1: I am bingo.
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: Present Continuous Tense เป็นหนึ่งในหลายๆ Tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค Grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน Grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon How are you today Okay Thank youOkay, today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไอ้เอ๋ยโอเคลองดูนะคะว่านักเรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
2: man
0: โอเคเอาตัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้อ้าว man โอเค support สมมติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อน hand up ทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณครูมีตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็น number ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbowI am touching his elbow. Score is?
2: One.
0: Okay. One. Thinking. And then, I am touching is his what?
2: Ear.
0: His ear. The score is?
2: Three.
0: How old is he? How old is he? เอามาทำไมกัน? เอามา plus กัน. How old is he?Very good. Four. Understand?
2: Yes.
0: Okay. ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่อ โอเคค่ะโอเค I am touching his mouth. Okay, นะ Listen. I'm thinking. Don't speak. Okay. I'm touching his mouth. I am touching his nose. I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย. The one who has letter B first in his name, in her names.ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he
2: 16
0: Sure 16
2: Yes
0: 16เท่าไหร
2: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่ง
2: เอา4บวก5บวก7
0: 4 4 plus 5 andOkay. Again. One more. Okay. One more. Okay. Again. I am touching his hair. His hair. The number only one, nah. Not all. I am touching his hair. I am touching his nose again. And I am touching his eye. how old is he? อู้เพียบเลยเพียบเลย I want the boy I want some boy who เมื่อกี้นี้ the girl is B also the boy มี B ไหมมีไหมแต่เส้นต้นก็ B oh bomb also okay how old is he?
1: 14
0: ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหม no no 14ไหม
2: Yes.
0: Okay. 14. Okay. อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไร
2: คิ
0: ดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
3: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียน pattern ของเราคือ present
2: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งเดี๋ยวเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
2: sing
0: repeat sing ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
2: Sing.
0: Sing. Sing.
2: Sing.
0: Sing.
2: Sing.
0: Sing. Sing. Sing.
2: Sing.
0: Sing. Sing. Sing. Not sing. Singing. Singing. Not singing. Not singer. No. Singer. Okay? Okay. นะคะ Singing. ลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้แมนบอยมีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
2: She is singing
0: Very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปราง you sing a song can you อยากเอา sample นิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟัง sample ต้อง dance ด้วยไหม dance ด้วยไหม
2: no
0: no yes okay Frank come on please in front of the class what song
4: the show
0: only just a little bit okay
4: I'm just a little bit caught in the middle of life it's a mess love is a red dot I don't know where to go can't do it alone I'm trying and I don't know why
0: okay ผู้ชายได้ไหม ไม่ได้ผู้ชายได้แต่ dance นะ okay and then again please อะไรเนี่ย
2: dance
0: แสดงชีสิ
2: dancing
0: who can dance who เรียนห้องนี้ไม่ dance เลยโอเค I can dance okay dance look at here no people ใช่ไหมคะควรใช้อะไร
2: they
0: รูปประโยค
2: they are
0: good they are dancing okay รูปมาติดกับคำ okay again please
2: it is sandwich
0: ทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงลองสิใครได้ยกสูงฝนโอเค you
4: you
0: are eating sandwich now
4: yes
0: no okay no but you make the sentence
4: yes.
0: I am okay very good okay you look at in the picture you are not okay you are not you are not
4: no
0: who
4: a boy
0: who is in my class
4: no.
0: our class
4: no
0: why
4: why
0: huh long hair yes because of the boy in my class in our class someone long hair someone no but this long hair okay make the sentence again
2: he is eating sandwich
0: okay he is eating sandwich อีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
2: ไหว
0: ไหวนะโอเคไหวแน่นะตัวนี้อะไรเนี่ย Chef. Chef. Chef.
1: No.
0: No. No. Chef. What? Okay, very good. Look at, look at. You do for your friend. Okay. อ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำละทำละ Chef. ทำอะไรเนี่ยเป็น Chef.
1: คนหนวด
0: คนหนวดขอบคุณครับพี่แอน for her. Thank you very much. Okay. Chef. เราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราเชฟไหม
1: ไม
0: ่ Why? ทำไมหนวดไม่ยาวแล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมอ่ะฮะ
5: ไม่ใช่
0: not a man not a man ชัวร์ชัวร์ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไร
1: บอย
0: ว้าเราหัวเราะเอื้อนเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะเคยโอเคอ้าวไก่ประโยชน
2: ์
0: โอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ he is chefing อ่ะคุณครูบางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งจะสังเกตรูปประโยคนะอ่ะที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอื้อที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อน
2: kick a ball
0: do you like to kick a ball
2: yes
0: no yes do you like to kick a dogNo. Do you like to kick your friend?
1: No.
0: No. Why?
1: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yum, yum, yum. Okay. It's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Right? Yes. The boy like. The boy like kicking. Okay? The boy like kicking. Okay. Kick a ball. ง่ายมาก ลูกพา เป็นไง Strong or not?
2: Strong,
0: very strong. Kick a ball. And the last one. อะไรเอ่ย
2: What
0: to eat? ใครทำบ้างใครทำแอคชั่นนี้บ้างทำที่ไหน
2: At home.
0: Why do you not do at school? ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว Why? Because of?
6: Have someone watch.
0: Someone want. What อะไร
7: What
0: the dishes? Okay. Who wash the dishes? เห็นไหม The man นะ The man ดูนะ The man wash the dishes. So in when you come back, go back home, you wash the
2: dishes.
0: Okay.

0: อ้าวยังไม่เติม ing ทำยังไงเสียงเสียง watch watch watch or watch
1: watch
0: watch ท้ายเสียงคือ watching
1: watching
0: วันนี้

0: ติมอะไร
1: ไอ
0: เออต้องกักอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ไม่ต้องใช่ไหมคะอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องกักออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะ

ีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟดเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่า

0: ผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์ซีต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสฟอร์2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความรู้ป.5นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญีไม่ประวิสัญญีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะหาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1: อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอ่ะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละ
2: ต้นกล้วยครับ
1: โอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมากหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิกล้วยอะไร
3: บวชชี
1: กล้วยบวชชีเอาละเอาละกล้วยอะไรอีกลูก
4: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
5: กล้วยเล็บมือนางค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูก
6: กล้วยไข่ครับ
1: กล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะ
7: ร
1: ู้จักเพราะนั้นครูอยากจะทราบว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรอ่ะครูยกอ่ะครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก
7: ผู้หญิง
1: เก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆ นอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูก
7: แม่
1: ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูก
8: แม่ชี
1: แม่ชีอ่ะอันนี้ลูก
9: แม่ชีครับ
1: แม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อก
10: นารีจำศีล
1: นารีจำศีลนับปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยังไม่เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไรไม่ใช่ของเราน
11: กเขา
12: ครับ
1: นกอะไรนะ
12: นกเขา
1: ทำไมรู้ล่ะ
13: เป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับ
1: อ้อเป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูก
14: เขาคำว
15: ่
14: าเขา
15: ฮ
1: ะ
15: คำว่าเข
1: าคำว่าเขาเขามันเป็นของเราไหมคะ
16: ไม่
1: เป็นแสดงว่านักเรียนเก่งมากคำว่านกเขาเป็นคำอะไรเป็นคำนามเจาะจงไหมเราเรียกว่าอะไรนะคะลูก
17: วิชา
1: สามัญนามเก่งมากเราอยากให้นกเขาเนี่ยเป็นกายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปจะตอบว่าอะไรอย่างเดียว
18: นกเป็นฝูง
1: นกอะไรนะ
18: นก
1: เป็นนก
18: บิน
1: ไม่ถูกไม่ถูก
18: ไม่ถูกฟ้า
1: คำว่าอะไรนะลูก
19: คำว่านกแค่คำเดียวค่ะ
1: เก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญญานามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญญานามนามเจาะจงก็เป็นนกเขา
0: หลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิด
1: นักเรียนลองมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูก

0: จากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่าน
1: อักษรย่ออ
0: ักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอ้าว

0: คำนามมีคำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
1: กริ ยา
0: คำอะไรลูก
1: กริยา
0: คำกริยานะคะพอเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรม8ประการนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้างลูกอ่ะ

0: อะไรลูกเด็กกำลังทำอะไรอยู
1: ่เจอกระเป๋า
2: เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของ
0: อ่ะเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูก
1: มีอะไรนะ
0: มีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกครูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูก
1: ภาพ
0: เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
1: ขยัน
0: ขยันยังไงอ่ะ
1: ขย
0: ันห
1: นังสือ
3: ขยันเร
0: ีย
3: น
0: ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: ความสะอาด
0: ความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่
1: ถูพื้น
0: ถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูก
1: ยิ้มแย้ม
0: มีความสุขในการทำงานใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี
4: ้
0: ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะ
5: สุภาพค่ะ
0: ความอะไรคะ
1: สุภาพ
0: ครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพ
1: ไหว้
0: อะไรนะลูกหนูตอบว่า
2: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่า
0: ไหว้คน

อายุเยอะกว่ามีความสุภาพอ่ะครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูอ่ะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะ

0: หลังจากนั้นเราก็นําเข้าสู่การเรียนรู้นะคะโดยการให้นักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานํามาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็นป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะอย่างเช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้อความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าเอ๊ะความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไง
1: แต่งนิทานนะเบ้น
2: เ
1: พิ่
2: มอะไรถึง
1: กระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะ
3: และเบียร์เอาอะไรคะคำไวโพสต์นักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพสต์ที่เกี่ยวกับความมีน้ำใจ

0: เมื่อนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะ
1: อยากครับ
0: เป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูก
1: รู้สึกมีชีวิต
0: มันมีชีวิตยังไง
2: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรนะ
1: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับภาพมันเด้งขึ้นมาอะจะทำยังไงคะก็
3: ต้อง
0: ตั้งใจทำนะคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับ
0: โอ้เก่งมาก

0: จากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุข
1: วันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ
2: วันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป .1 ถึงป .6 ชั้นป .1 ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียน

ป.2 ล้างมือก่อนกินอาหาร ป.3 กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ป.4 ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้าน ป.5 อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง ป.6 ไม่กินอาหารที่มีแมลงวันตอม

การที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0: จากที่เคยสอนมาก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเนี่ยจะระบุไม่ค่อยได้ว่าคำไหนเป็นคำต่างประเทศคำไหนเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้กันจนคุ้นชินเหมือนเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วค่ะก็เลยลองเอาตัวชี้วัดเนี้ยมากำหนดเป็นแนวทางในการสอนว่าเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือรวบรวมคำต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยให้เป็นหมวดหมู่ได้ค่ะมาแจกให้คนละ1บาทจะให้เขาทบทวนความรู้เดิมให้เขากระตุ้นตื่นตัวนะวันนี้เรียนภาษาไทยแน่ๆล่ะเริ่มจากคำและพยางค์เขาจะไม่รู้มาก่อนเราได้ออกแบบบัตรคำเหล่านี้คือบัตรคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่คำไทยนะคะใช้เพลงมาเป็นตัวส่งกิจกรรมเด็กๆก็จะรู้สึกสนุก
1: ความรักฉันลอยละลองที่ลูกตุ๊บต่องอยู่ในห้อง

0: แต่เราใช้พยางพยางมาเป็นตัวกำหนดเขาจะเอ้ยหนึ่งพยางเขาอ่านได้สองพยางอ่านได้สามพยางอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับกิจกรรมที่หนำแต่พอถามว่าคำไหนเป็นคำไทยคำไหนไม่ใช่เริ่มจะไม่มั่นใจ
1: คำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทย
2: ไทยหมดเลย
3: อ้าวอ้าวไทยแล้วไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
1: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
4: เกี่ยวกับ
5: ยังไม่เกี่ยวก
1: ัน
5: เนี่ยไม่ได้เ
1: ห็นน้องไทยว่าเป็นคำภาษาไทยยกขึ้นหนึ่งสองสามใช่ไม่ใช่
6: ไม่ใช่
1: แล้วมีคนยกมือเกาหัวไทยไม่ใช่ลูก
7: ใช
1: ่ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
8: ใช่
1: ถ้าเปลี่ยนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษรแต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ให้ดีนะภาษาแรกคือ
9: ภาษาไทย
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
2: กอล์ฟฟุตบอล
1: ฟุตบอลต่อไปภาษาจีนมายังไงลูกภาษาจีน

0: อพยพมาตั้งสุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
1: ค
0: ้
1: าขาย
0: อีกอย่างหนึ่ง
2: มา
0: ถูกต้องพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
1: ค้าขาย
0: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายสอง
1: อพยพ
0: อพยพย้ายถิ่นมีอะไรอีกมีอะไรการเผยแพร่ศาสนาอ้าวมาดูว่าเราตอบถูกไหมมาอย่างไรกันหนึ่งค้าขายถูกป่ะเมื่อกี้
1: ถูก
0: ใช้โซ่ปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเกินอ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาถูกหรือไม่ถูกเอ้า
3: อื่น
0: มีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
1: การแต่งงาน
0: การแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
4: จะให้หลักในการดูเขานะคะว่าคำพวกนี้ที่มาจากไหนสมมติบาลีสันสกฤตนะคะมาจากทางศาสนาคำพวกนี้ก็จะมีวิธีการเรียบเรียงคำเนี่ยเหมือนภาษาบาลีนั่นก็คือมีตัวอักษรมากพอมีตัวอักษรมากเนี่ยตัวไหนถ้าเขาไม่ต้องการจะออกเสียงเขาจะใช้การันหรือตัวสะกดที่เป็นตัวควบกล้ำมากกว่าหนึ่งอันนี้เราก็จะบอกหลักสังเกตเขาถ้าเป็นภาษาเขมรจริงๆแล้วก็คือเอาเรื่องที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเอาหลักการเหล่านั้นมาบอกเด็ก
0: หลักสังเกตภาษาเขมรยมแท้ใจแต่พวกกลั่นไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาเขมรนิยมแน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรอรอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบำซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำหนำพร้อมไหม
1: ไม
0: ่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลย
4: ภาษาจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆคำจะพยางค์ไม่มากแต่ว่าเสียงวรรณยุกต์แปรปรวนสูงนะคะเป็นประเทศที่ใช้เสียงวรรณยุกต์มากก็เอาหลักพวกนี้ค่ะไปให้เขาดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษามลายูเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าค่ะบุรงบุงาอะไรพวกนี้ค่ะบุหลันก็มันจะมีหลากหลายนะคะคำที่ว่านี่หลักสังเกตนี่เป็นหลักสังเกตกว้างๆนะคะแต่เมื่อถึงพอเจอคำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลักเหล่านี้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เราก็จะให้เขาพึ่งพาพจนานุกรมแล้วก็จะแนะนำให้เขาใช้เล่มที่มาตรฐานที่สุดซึ่งในห้องเรียนเราจะมีหากว่าเขาเรียนรู้ในห้องเรียนคำไหนมีปัญหาเขาสามารถเปิดได้ทันที
0: ใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราใครคิดว่าถือคำบาลีสคริปต์มายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ พร้อม
5: หนึ่งสอง
0: สามถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้กลุ่มไลฟ์เป็นตรงโน้นเลยนะตู้มันอะไรอยู่ถ้ากลุ่มหลังก่อนเอียเก่งเก๊กเซ็งโป้งเก๋ถูกต้องต่อไปภาษาอังกฤษมีคนทักพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องไม่ได้พี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้อ้าวเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที
4: ่เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะมันก็กระบวนการนะได้ส่วนหนึ่งนะคะเราฝึกหลักสังเกตฝึกอะไรไปส่วนหนึ่งจะถามว่าเด็กยังได้ครบหมดทุกกระบวนการไหมเพราะว่าชั่วโมงสอนเนี่ยเราให้ไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆมันจะ

0: ไม่ล้ำลึกเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เขาจดจำหรือเข้าใจคำเหล่านี้ให้มากขึ้นเราใช้ปริศนาคำทายมาช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถ
1: ปริศนาคำทายปริศนาแรกรองเท้าไม้
2: ใส่แล้วดังความบุกกะ
1: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
2: เอี๊ย
1: ะเอี๊ยะถูกต้องครับท่านสองเป็นเครื่องดนตรีสี
2: ไวโอลิน
1: แหมนี่ได้อ่ะไวโอลินอ่ะต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
2: ครีม
1: ครีมมีอันนึงโลชั่นถูกต้อง
3: หลังจากสนุกกับหลายๆกิจกรรมแล้วขั้นตอนต่อมานักเรียนจะต้องนำความรู้มาท

0: และร่วมกันเฉลยบัตรคำที่จัดกลุ่มตามหลักสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
1: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาไหนก็ตามนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือให้เด็กเนี่ยเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรอยู่ในตัวเขาเน้นย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกบทเรียนเนี่ยจะจบท้ายด้วยการให้เขาลองสรุปความรู้ที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษ
2: เอาล่ะลองสรุปความรู้ให้ครูดูซิว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยมันมายังไงมาทางไหนมีลักษณะสังเกตอย่างไรตัวอย่างคำต่างประเทศแต่ละชนิดสักสองคำสามคำสี่คำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
1: แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเขียนครูเสมพรจะใช้ศิลปะเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นเราก็เลยเอามาผนวกกันว่าลูกๆสรุปความรู้ภาษาไทยมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่เขาชอบนะคะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน
3: ดอกไม้เปิดออกมาเป็นดอกไม้ได้หนูก็ตัดให้เป็นกลีบดอกตรงนี
1: ้ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้เลือกที่จะใช้รุ่นพี่ไปช่วยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามบทเรียนที่เราต้องการก็คือภาษาไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสรุปความรู้ได้ดีก็จากการสังเกตก็จะพบว่าเด็กๆก็จะชอบพี่เองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือน้องๆให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน
3: นี่คือความแปลกใหม่ของชิ้นงานใช่ปะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้มีความสร้างสรรค์เรามองไปรอบตัวเราก็ได้ว่าอะไรมันสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ได้เช่นหนุมานเนี่ยเราก็สรุปหัวข้อออกมาในเนี่ยหัวหนุมานตรงเนี้ยมันจะเปิดออกได้คนอื่นจะคิดคือ1เธอไปสรุปความรู้มา1ทุกคนคิด mind mapping ไอ้นี่ก็ปิ้งนู่นปิ้งนี่ปิ้งนั่นไอ้นี่บางคนก็เขียนเป็นรายงานไปพวกนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม10อ่ะอาจจะได้แค่5แค่6แค่7แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำเป็นแบบนี้น้องคิดว่าได้สักกี่คะแนน
4: 10
3: เต็มแถมยังได้คะแนนบวกคะแนนอะไรโอ้โหบวกเลยพี่ทำอันเนี้ยใครเห็นก็ว้าวเธอทำได้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้แล้วเขาสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ของเขาออกมาได้ตามความถนัดเราจะเห็นความหลากหลายของงานเด็กหลากหลายทางด้านสติปัญญา
5: ซึ่งดิฉันออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็จะเปิดได้นะคะอันนี้นะคะดิฉันทำเป็นลิ้นชักนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ

าเราให้นำเสนอกระตุ้นให้ทำบ่อยๆใครสร้างสรรค์ได้ดีนี่รูปแบบนี้ใช้ได้นะนี่เขาเข้าใจคืออยู่ที่ตัวครูนี่แหละพยายามเสริมแรงพยายามอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่อยู่ในระดับประถมถ้าองค์ความรู้มันเกิดถาวรแล้วเนี่ยเขาใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา

0: นตกชุ่มฉ่ำดีไหม
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ดีฝนตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการร้องเพลงสนุกๆ กันดีกว่าใครจะมาช่วยครูตีกลองตีฉิงตีกราบตีโมงเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมากจะมาร้องเพลงกันเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีกิจกรรมเล่นด้วยวันนี้ครูมีบัตรทำมาแจกให้คนละ1บัตรรับไปเลยรับไปเลยรับแล้วหมายดูนะร้องอย่างเดียวสนุกได้ไงมันต้องมีอย่างอื่นด้วยว่าไว้ก่อน1 2 3ซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยหงายดูคนเดียว
2: นอนเต็ม
0: เพลงที่จะร้องวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับนกลองพูดตามนกเขาน
1: กเขา
0: บินข้ามเขา
1: บินข้ามเขา
0: ไม่ใช่คู่เรา
1: ไม่ใช่คู่เรา
0: เฝ้าแต่แลมอง
1: เฝ้าแต่แลมอง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: กี่ลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
1: กี่ลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
0: ต่อไปครูสิมพรจะร้องเองเราก็จะไม่บอกว่าจะร้องว่าอย่างไรแต่มันจะขึ้นอยู่กับบัตรคำที่อยู่ในมือคราวนี้ร้องให้เป็น

จะร้องดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระเจียวขอเชิญคนถือคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมารายรำเอ๋ยใครถือคำนี้ก็ต้องใครถือสมมติสมมติครูจะมาได้ได้โตเล่นบาเรียนเอาละอันนี้เอาจริงดูไว้นะดูไว้นะดนตรีพร้อมโอเค1 2 3 โน้ต

about it.

0: พอปุ๊บรู้เลยอยู่หนึ่งพยางค์นี่สองพยางค์เราสามารถออกมาไล่รำได้ตามเพลงทีนี้ครูถามใหม่อะคนที่ยังไม่ได้ปะค่ะป้าป้าแม่ทำสอนป้าอ้าได้คนละคำอ้าถามว่าถามว่าคำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นเป็นคำภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเหรออยู่ในมือนะภาษาไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอแกภาษาอังกฤษเหรอภาษาไทยป่ะลูกใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้น
1: ไทยหมดเลย
0: ไทยแล้วไทยไม่ไทย
1: ไทยหมด
0: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
2: เกี่ยวกับ
3: ยังไม่เกี่ยวก
0: ันสองสามอะไม่ได้เขียนภาษาไทยนะไม่ใช่ก็ไทยของไทยใช่ไม่ใช่
4: ไม่ใช่
0: แล้วมีคนยกมือเกาหัวใช่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่คำภาษาไทยที่ในมือตัวเองอะเขียนเลย A B C D ตัวญี่ปุ่นมีไหม
5: ภาษาไทย
0: ใช่ไม่ใช่ลูก
4: ใช่
0: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
4: ใช่ค่
0: ะนักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
4: ใช่
0: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยมันมาจากไหนมาจากไหนเดี๋ยวรู้การเอาเลยเปิดให้ครูหน่อยด้วยแอบมันมาจากไหนถือดูไว้ให้ดีนะลูกนะประคับประคองไว้เดี๋ยวนกเขาจะมาบินใหม่คราวนี้ดูซิว่าจะถูกไหมค่ะเดี๋ยวดูนะคะคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยเดี๋ยวรอเอ้าเฟรมที่1คุณชายนี่เห็นไหมคะลองอ่านให้ครูฟังพร้อมๆกันลูก1 2 3

Stop.

0: ีครับ
1: น่าดีมากเสียงถูกต้อง
0: เก
1: ๋ค่ะ
0: กรี
1: ดีมากระดกเลย
0: กรี

0: เยี่ยมมากลองดูสิทั้งหมดเนี่ยมีคำไหนเป็นคำไทยแท้บ้างไหม
1: ลง
0: เออมีคำไทยแท้บ้างไหมตามความคิดของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เปิดลูกมาดูว่าภาษาต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่ดูทั้งหมดมีอันไหนบ้างที่เอามาใช้ในภาษาไทยจะลืมไปแล้วเป็นของเราไปแล้วภาษาแรกคือ
2: ภาษา
0: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
3: กอล์ฟ
4: กอล์ฟ
0: ฟุตบอล
5: แบดมินตัน
0: เคยว่ายน้ำใช่
5: แบดมินตัน
0: แบดมินตัน
6: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลไม่ใช่บาสเกตวอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่อไปเป็นภาษา
7: เขมร
0: ไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเขมรเนี่ยอยู่ใกล้เราก็จริงเราไม่ได้ใช้ภาษาเขมรแต่ลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณที่เราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของขอมหรือเขมรมาก่อนแล้วเราก็มาขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเขมรก็ขยับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรืออะไรที่อยู่ในราชวังส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรเช่น
8: เสวย
0: ไอ้ที่อะไรเอาไว้หนุนนอน
9: หมอน
0: เขาเรียกอะไรคำราชศัพท์ลาก่อนขนุยราชศัพท์ที่ใช้เรียกคิ้ว
10: ขนม
0: สั้นอีกนิดนึงลูกเสียงขนมพวกเนี้ยเป็นคำทั้งนั้นเลยต่อไปภาษา
11: บาลีสันสกฤต
0: มาจากไหนในบาลีสันสกฤตเนี่ยมาทางไหนเยอะมากด้วยสังเกตจากใกล้ตัวที่สุดชื่อนักเรียนลองที่เอาชื่อใครเรียกมาพรพิมลบาลีสันสกฤตดวงฤทัยบาลีสันสกฤตอัญชนาธัญญพรจาจิวพรอิงการเนี่ยพวกเนี้ยชื่อแขกทั้งนั้นรัติการด้วยวรกมลด้วยทั้งนั้นมายังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันภาษาต่อไปมีอีกไหมนี่ชวามลายูมาทางไหนรู้ว่ามาได้ยังไงชวามลายูทางใต
12: ้มาเลเซีย
0: เพราะอะไรถึงเข้ามา
13: การทำการขาย
0: คนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ชิดติดกันเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเขาไหมเขารู้จักวัฒนธรรมเราไหมเราก็ไปนำของเขามาเชียร์เช่นเรื่องอีไหนเนี่ยเราก็เอาเขาโครงมาจากชวาหรือมาลายูเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเอกจะแต่งตัวหล่อมากนางเอกก็สวยแบบแขกตาโตๆเพราะว่าพวกแขกเขาจะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบ

อิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถเข้าได้โดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไป
พยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ย2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ย
พี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสฉลองเคมีปีเคมีสากล2011ค่ะด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะการประชุมการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะในการอบรมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วันด้วยกันเลคเชอเรอร์ทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะได้แก่จอร์จอิบานเนสมาธาอิวาเกโนเกียเตียลูปิต้ากัสตาเนดาส่วนวิทยากรฝ่ายไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนอาจารย์ดร.ปาริชาติวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการทำการทดลองนะคะจะมี2เรื่องด้วยกันคือเรื่องอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วก็เรื่องอิเล็กโทรเดโพซิชันของทองแดงค่ะโดยการสอนจะเป็นทางด้านMexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry จะเป็นผู้ทำนำนะคะส่วนทางในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไก่กังวลก็จะทำตามด้วยทั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปที่โรงเรียนปลายทางซึ่งจะมีชุดการทดลองก็ขอให้ทำตามด้วยนะคะ Good morningHi, hey. Good morning, Mata.
1: Good morning.
0: Lupita. How are you today?
2: Fine, thank you. And you?
0: Very well. Okay, we're going to start now. So you may explain first, and then follow up by showing us how to do that. Thank you.
3: I would like to check if you have the presentation ready.Good morning, Thailand. Good evening, Mexico. It is a pleasure to be with you again, and this time we will perform some experiments for you through this workshop for distance education. If you could have the next slide, please. As all of you know, electrochemistry is the study of the relationship between chemical changeand electrical work. The electrochemical processes involve redox reactions. As all of you know, there are two types of electrochemical cells, voltaic cells that use spontaneous reactions to generate electrical energy, and electrolytic cells, which using electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. According to the IUPACThe International Union for Pure and Applied Chemistry, the code for the electrodes is the same in both types of cells in the sense that the cathode is the electrode where the reduction occurs, whereas the oxidation occurs at the anode.
4: ครับสำหรับเรื่อง
1: ไฟฟ้าเคมีอิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรืออิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นโวลตาอิกเซลล์นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับและอีกประเภทนึงก็คือเป็นอิเล็กโทรไลติกเซลล์อันนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับสำหรับขั้วที่ใช้ในทั้ง2อันก็จะเป็นขั้วแคโทดซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยา reduction และขั้วแอนโนดจะทำให้เกิดปฏิกิริยา oxidation ครับ
3: So my favorite topic is electrochemistry and the applications are very very manyWe just selected two applications here to show you. One of them is to isolate elements from natural sources. For example, as you may know, the aluminum production industry is the one in the whole world that requires the highest amount of electrical energy. Aluminum is produced from bauxite, whose main component is aluminum oxide. They melt it, they put it in an electrochemical cell, and then the aluminum is produced at the cathode. Also, metallic coatings are very common. We have seen objects covered with silver, with gold, with chrome, etc. So the applications are very, very many for electrolytic cells.
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ทางเคมีไฟฟ้านะคะโปรเฟสเซอร์ก็ยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการแยกธาตุออกจากแร่ในธรรมชาตินะคะก็คือการแยกธาตุอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีอยู่นะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือการเคลือบโลหะนะคะจะเห็นในรูปเช่นเราสามารถเคลือบโลหะเงินหรือโลหะทองนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
3: Let me just remind you that an electrolytic cell needs a pair of electrodes of a conductor material, typically a metal, but it could be semiconductors or other conductors as well, which is usually inert.It also needs a power source that pumps the electrons from the anode to the cathode. An electrical conductor to connect the electrodes, which allow electrons to pass through them, and an ionic conductor, also called electrolyte, to close the electrical circuit through the transfer of electrons due to the movement of ions. Let me just say it in a very colloquial way.The ions are the ones that transport the electrons because electrons do not know how to swim. So they need to get on ions and then get transported to the other side.
1: ครับ สำหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลติกเซลล์เนี่ยนะครับก็ต้องการองค์ประกอบด้วยกันก็คืออันแรกก็คือเป็นต้องมีอิเล็กโทรดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าและโดยปกติแล้วมักจะเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยานะครับอันต่อมาก็คือจะต้องการแหล่งพลังงานก็คือ power source นะครับซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งจากขั้วแอนโนดไปขั้วแคโทดได้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น electrical conductor นะครับก็คือตัวนำไฟฟ้าเพื่อจะช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น electrolyte นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายเพื่อช่วยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านไปได้หรือไอออนวิ่งผ่านไปครับ
3: The first experiment that we will perform today will be water electrolysis. In this reaction, the global reaction is shown in the slide, which shows that water is finally converted into hydrogen and oxygen. As you may recallYesterday, you performed this experiment and you got very interesting little explosions. Well, if we can imagine that we could produce hydrogen in a large scale, we can think of using it as a fuel for many of the human needs. For example, for transportation. If we could make hydrogen a really good fuel, a safe fuel, and a cheap fuel, we could solve humanity's needs for the years to come.
4: อันนี้เป็นสไลด์ที่จะโชว์ถึงการทดลองที่1ที่วันนี้เราจะทำกันนะคะก็คือเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าหรือว่า water electrolysis นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับ water electrolysis แล้วนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสไลด์นะคะก็คือว่าน้ำเนี่ย เมื่อเราให้ไฟฟ้าลงไปก็จะแยกเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนออกมาดังสมการนะคะซึ่งจะเห็นว่าเมื่อวานที่เราทดสอบกันก็คือเกิดการระเบิดเล็กๆที่เราได้ยินเสียงกันนะคะProfessor ชี้เห็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เราก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
0: เติมตรงนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากน่าจะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรืออะไรที่เรากังวลกันอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเวลาระเบิดมันก็จะรุนแรงมากตอนนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ก็คือพยายามจะหาทางว่าจะเก็บอย่างไรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถ้าตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องของพลังงานของเราค่ะ
3: Yesterday, you produced hydrogen and oxygen in the same container, and you bubble it through water with soap so that bubbles could be produced. Today, Lupita and Martha are going to do it differently because we also want to quantify the amount of oxygen relative to the amount of hydrogen that are being produced. So Lupita and Martha, they will do the experiment for you.
1: ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและได้ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะทำการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราจะแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากกันแล้วก็ดูปริมาณทั้งสองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเม็กซิโกจะทำให้ดูครับ
2: สวัสดีค่ะto make water electrolysis, we'll need two syringes that we work as a gun containers and two large canvas needles that are usually made of stainless steel that we work as electrodes. To prepare electrolysis device, the steps are introduce the plunger into the syringe.
0: ตรงนี้พวกเราไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเราเตรียมมาให้แล้วแต่ดูของเขานะคะ
2: Then introduce a canvas needle through the hole on the top of the syringe and stick the needle tip on the center of the black part of the plunger. So they stay in the center of the syringe and it is easy to control the position of the needle inside the syringe body.
4: ทางนู้นกำลังจะทำส่วนที่ว่าจะเป็นที่บรรจุแก๊สในภายหลังสองข้างนะคะก็คือจะเห็นว่าลวดที่เสียบไปตรงปลายเนี่ยเป็นตัวที่ไว้ให้เอาสายไฟมาต่อจากแหล่งพลังงานเป็นเข็มนะคะ
2: Be sure that the eyelet of the needle stays out of the syringe with the candle flameHeat the tip of the syringe until it melts. Sealing the syringe with a needle to have the gas container closed and the electrode fixed.
1: ครับลำดับถัดมาก็จะเอาปลายของซิริงจ์เนี่ยนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เก็บแก๊สไว้ได้ครับ
2: Hello?The device to cool, discard the plunger, and check that it has really sealed, blowing inside the gas container.
4: อันนี้ก็เป็นการจะตรวจสอบนะคะว่าที่เราปิดไว้มันรั่วหรือเปล่านะคะโดยการที่อาจจะลองดูว่ามันพอ flow แก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยมันสนิทไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะ

0: temo che.
1: Allow the device to cool. Discard the plunger and check it has already sealed, blowing inside the gas container. Remove the plunger from the syringe and repeat the procedure with the other syringe.
0: Entonces, ¿para qué no? Exige que ya lo tengo. Pues,
2: ตอนนี้คุณมาท่าก็กำลังจะทำอีกขั้วหนึ่งด้วยนะครับในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเริ่มต้นจากการเอาเข็มจิ้มลงไปในเข็มฉีดยากระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลนไฟปลายให้ปิดนะครับเมื่อปิดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดึงก้านกระบอกเนี้ยออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยการเป่าลมเข้าไปข้างในว่าที่เราปิดไว้เนี่ยมันซีลได้อย่างดีคือไม่มีรูรั่วนะครับเพื่อจะเก็บแก๊สไว้ได้ครับ
3: Hi George I would like you to meet your assistant remember Liu that last time when we do workshop
4: I definitely remember her yes Where is she
3: What she did is that she prepared the syringe, the electrode, but she did differently. She will show to you.
4: Okay.
5: Good afternoon, Professor George. Hello.
4: Hello, Liu. It's great to see you again.
3: Yes. So what she did is that she just used a paper clip. She thought that use paper clip then you get more surface than needle. So she trying to seek for that and she made it very nicely. Did you see it?
4: Yes, we can see it very clearly.
3: Okay, so you have you have to explain to her that whether her thought is correct. She said that with needle then less space, and then with this one maybe this one is make it easier for her to prepare the teachers.
4: That's fine. That's perfectly fine. What she did. The suggestion here will be that the paper clip goes all the way down because from what I can see, it doesn't reach the bottom. So if you could insert it all the way down, then you have more surface available. By the way, when I was there, I could notice that Liu is a very smart assistant.
5: Thank you very much.
3: ค่ะตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้นี้มาทาอธิบายให้เราดูนะคะทำให้เราดูด้วยว่าเราจะเตรียมอิเล็กโทรดอย่างไรใช่ไหมคะโดยใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตัวซิริงจ์เองนะคะกระบอกฉีดยานะคะ อีกวิธีหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะโดยขอแนะนำเลยคุณสุดคนึงค่ะคุณสุดคนึงเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นคนที่แผนวางแผนงานให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างให้นะคะก็ได้ใช้เป็นคลิปกระดาษนะคะตัวใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นพวกอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ใช้ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องลนไฟนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ทำตรงนี้คือใหญ่กว่าน่าจะมีพื้นที่ผิวเยอะกว่าปฏิกิริยาน่าจะเกิดมากขึ้นมากกว่าอะไรนี่นะคะเดี๋ยวเราลองดูกันOkay, continue, please.
0: Thank you, Super. Now we are going to proceed with the electrolysis. First, you have to fill the container with the bicarbonate solution, a 5% solution. Not fill completely. maximum capacity with the bicarbonate solution. You
6: เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะสารเคมีที่เรามีเนี่ยจะเป็นซองโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมคะให้เทลงในอ่างพลาสติกเลยอะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในลงทั้งหมดได้เลยค่ะ
0: Then you cover the syringe with a finger and turn it 180 degrees. Be sure not to let the liquid out. Then immerse the cell into the container so that its base is submerged in the solution.
3: Okay, would you please stop here? We are preparing the solution.
0: Okay.
1: Okay.
2: ครับสำหรับเตรียมสารละลายนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเทลงในอ่างน้ำละลายให้หมดนะครับเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะเติมเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยานะครับแล้วก็คว่ำหลอดให้ตั้งไว้ในกระบะที่แสดงครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องห้ามมีอากาศอยู่ข้างในระหว่างการเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีก็ให้ขยับตั้งขึ้นแล้วก็เติมลงไปใหม่นะครับครับในตอนนี้อาจารย์ในห้องส่งก็ได้พยายามละลายสารละลายกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเราคงจะเติมสารละลายที่ได้นะครับลงในกระบอกฉีดยาหรือขั้วอิเล็กโทรดที่เราเตรียมไว้ครับแต่ต้องไม่ให้มีฟองอากาศนะครับ
3: ทางไกลกังวลเป็นไงคะทำทันไหมคะละลายสารละลายก่อน
7: ตอนนี้อยู่ในกระบวนการได้อิเล็กโทรดทั้งคู่แล้วครับ
3: Okay, Martha, can you lead more?
0: You have to place the other syringe. You have to do it the same, exactly the same way. Maybe with two people, one helping the other to put everything in. Now we are. It's very important that there's no air inside the syringe because if you have air, then the volumes will be...any volume, no, they are not going to be very exact volumes of gas that you are measuring. You are measuring the gas plus some air. So it's very important to fill the syringe completely.
2: ครับผมในระหว่างการครับเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆเติมลงไปในซิริงจ์นะครับแล้วก็ใช้นิ้วปิดตรงด้านปลายแล้วก็จุ่มลงไว้ข้างในอ่างนะครับในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยต้องระวังไม่ให้มีแก๊สอยู่ข้างใน

0: เพราะว่าไม่งั้นแล้วก็จะทำให้เราอ่านค่าปริมาตรผิดครับอ่านค่าปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผิด
1: สำหรับที่ของเราทำกันเองเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะล้มนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อวงจรเนี่ยจะต้องประคองนะคะอาจจะต้องสองคนช่วยกันไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พอมันล้มไปแล้วก็การทดลองเสียหมดนะคะโอเค continue please
2: thank you then connect each electrode with alligator clips to each pole of a power source. You can use a 9-volt battery or a AC-DC current converter, or maybe as we use sometimes the converters of cellular phones that you can have, they work perfectly, and allow the electric current to flow.
0: ครับเมื่อคุณครูเตรียมสารละลายแล้วก็เติมสารละลายเข้าไปในกระบอกฉีดยาขั้วอิเล็กโทรดทั้ง2อันแล้วนะครับในการทดลองมาท่าก็ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับเมื่อต่อขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ อยู่ในลักษณะที่คงต้องจับไว้ให้คงที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะล้มครับ
2: As the electric current flows, you'll notice that gas begins to form in each electrode. You can see bubbles form around the needle, and the volume of the displaced liquid is different in each side. When you notice that gas is no longer formed, cut out the current flow, disconnecting one of the alligator clips. Then you can record the gas volume obtained in each electrode and check if that goes well with the water formula.
0: ครับในการทดลองมาท่าก็ได้ทำให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้าครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีขึ้นเกิดการแยกน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองนะครับจะพบว่ามีแก๊สค่อยๆเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนะครับก็จะเกิดปริมาณแก๊สขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเราก็จะปล่อยให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไปจนเราเห็นความแตกต่างของแก๊สทั้งสองในปริมาตรที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดปฏิกิริยาโดยการดึงขั้วอิเล็กโทรดอันนึงออกนะครับแต่ในการทดลองนี้ขอให้คุณครูอย่าเพิ่งดึงนะครับขอให้ทำการทดลองให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าแก๊สทั้งสองเนี่ยมีปริมาตรที่ต่างกันทำการทดลองไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องไม่มีแก๊สอยู่ข้างในตอนเติมน้ำเติมสารละลายครั้งแรกไม่เช่นนั้นเราจะเห็นปริมาตรที่ผิดนะครับ

0: Okay, Mata, I will show you our set. The way we do, we just find simple container, whatever we can find, so that the school, the remote school, you know, outside, then they can also perform by themselves later on. I asked them to close up so that you can see what how it looks like.
1: Okay, excellent. I would like also to tell you that we have this device. I will show it. We use it at the university, and we have been using the same device for 5 years, 20 groups each semester, and it's in a perfect condition. I will show it in a minute. Ah, mira, aquí está su device.
2: Ah, sí.
1: It's beautiful.
0: Please take a look. Liu designed the Liu to curl it and then hang it with the side so that it stays. You see that?
1: Okay, excellent.
2: Yes. Yes, we can see that. That's a very clever device. Also, as you may see, the ratio of the gases, would you like to comment on that, Lupita?
3: No, please.
2: The volumes, on the volumes. Let's see how can we make it clear.
0: Okay, let me ask the teachers, ค่ะคุณครูเห็นความแตกต่างหรือยังคะเห็นปริมาตรไหมคะข้างไหนเป็นออกซิเจนข้างไหนเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ปริมาตรอย่าลืมนะคะเรามีเข็มนะคะเข็ม IYC I'm going to give them the IYC pin for one person that who answer this ทางไกลกังวลแล้วคะตอบไหมคะเห็นหรือยังคะปริมาณของปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเป็นประมาณเท่าไหร
4: ่
0: อยู่ที่ขั้วไหน
4: 2:1ครับชัดเจนมากครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะขั้วไหนเป็นขั้วไหนคะจะดูจากขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ
4: สีแดงเป็นขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็น
0: ควรจะเป็นแก๊สอะไรคะ
4: แก๊สไฮโดรเจนครับ
0: ไฮโดรเจนต้องมีเป็นกี่เท่าของออกซิเจนคะ
4: 2เท่าของออกซิเจน
0: โอเคค่ะอาจารย์ได้1เข็มค่ะ ตอนนี้คุณครูลองจับตั้งตรงดีๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วดูอ่านดูวอลลุ่มนะคะเอียงๆเนี่ยเราอ่านเราดูได้ไม่ชัดนะคะเราทําจับตรงนะคะจับตรงแล้วอ่านดูว่าเทียบอย่างของเขาค่ะในของเขาที่โทรให้ดูเลยค่ะจับตั้งตรงเลยนะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มอ่านอันนี้เราจะอ่านได้นะคะเอียงๆเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านได้ไม่ดีOkay, Mata, you can continue.
2: We just want to point out something. Since we are using steel needles, they do not corrode. There are several sources for errors in this experiment. When you get the average of a class, it normally comes out pretty good, a good ratio of 2:1. But some experiments do not work very well because there are some sources of error. The first one is that the anode may corrode. So with paper clips, we have observed that after the second or third time, the paper clip starts corroding, and that requires some anodic current. And then as a result, the ratio is not a 2:1 ratio. Second source of error is the fact that hydrogen and oxygen dissolve to some point in the solution. Oxygen normally is more soluble, so that's another source for possible error. A third source for possible error is that ozone may be produced. Even though we are using a small voltage, we have demonstrated that some ozone is produced, especially when we use sulfuric acid as electrolyte. I don't know, we have not analyzed the possibility for ozone production with the bicarbonate, but that could be another possible source of error. So all that said, we want to emphasize that the use of steel needles has been working very well for us up to a point that we have been reusing them for up to 5 years.
3: ครับผมก็professor ก็ได้กล่าวถึงว่าในการทดลองเนี่ยเขาได้ใช้เข็มนะครับซึ่งทำจากเหล็กเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับใช้มาละ5ปีแต่ว่าในกรณีของการใช้เพเปอร์คลิปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสนิมนะครับเกิดการสลายตัวของตัวเจ้าอิเล็กโทรดเองซึ่งทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นความผิดพลาดขึ้นระหว่างการทดลองนะครับนอกจากนั้นโปรเฟสเซอร์ก็ยังได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางกรณีออกซิเจนอาจจะละลายน้ำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือเกิดโอโซนขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็หมายความว่า เวลาเราทำการทดลองเนี่ยนะคะทำอิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะเราก็จะเห็นแก๊สเกิดขึ้นซึ่งควรจะเป็น2ต่อ1นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ถึงกับ2ต่อ1เป๊ะทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เนื่องจากมีข้อผิดพลาดซึ่งนี่เป็นธรรมชาตินะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อะไรถ้าเราเลือกใช้ที่ว่าเป็นคลิปกระดาษเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดมากกว่าของโปรเฟสเซอร์เขาใช้เป็นเข็มนะคะซึ่งเข็มนั้นทำด้วยเหล็กกล้านะคะก็มีข้อผิดพลาดก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยกว่ามากนะคะแล้วดูการที่บอกว่าปริมาตรเพราะว่าเราจะดูจากปริมาตรของไฮโดรเจนออกซิเจนถูกไหมคะแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะมีการละลายในสารละลายที่เราใช้ได้ไปบ้างเนี่ยก็เลยทำให้มีข้อผิดพลาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราใช้กระดาษเปเปอร์คลิปเนี่ยนะคะใช้ที่คลิปกระดาษเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้อาจจะใช้ได้ครั้งเดียวนะคะจอร์จIn that case, then if we use graphite instead, is that we don't have to worry about this corrosion or not?
2: That's a good question. If you use graphite as the cathode, it works very well. But if you use it as the anode, you may have problems because, as all of you know, graphite is composed of basal planes that are separated by van der Waal forces. When you use it as an anode, the oxygen that is produced goes in between the basal planes, and it's so big that it makes them pop up. So it breaks the graphite structure, and then the results are not very good.
3: ครับสำหรับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุภวรรณก็ได้ถาม Professor George นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้คั่วโดยใช้เป็นกราฟไฟต์แทนเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือดีกว่าครับแต่ว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกราฟไฟต์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นทำให้เกิดการแตกของคั่วอิเล็กโทรดที่เป็นกราฟไฟต์เนี่ยได้นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดเล็กๆขึ้นข้างในได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียครับ
0: กราไฟต์จะใช้ดีเฉพาะแคโทดใช้แอโนดไม่ได้นะคะโอเค thank you very much George I learning more thank you
2: we all are learning more thank you
1: in our experiment the volumes are 1.1 for oxygen and 2.3 for hydrogen so it's a we think it's a very good resultWhat are your results?
0: คุณครูได้เท่าไหร่คะของเราเขาจะลองเปรียบเทียบกับที่เขาทำได้นะคะอ่านเป็นทศนิยมเลยนะคะ

0: อาจารย์ตอบเลยค่ะกดไมโครโฟนตอบเลยค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะได้สัดส่วนเท่าไหร่คะ
1: ทางอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับได้อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ml
2: At หัวหินไกรกังวล he got the ratio of 1.3 ml and the other one is 2.2 ml
3: What do you think? Do you like the results?
0: I think the teacher satisfied.
4: ผมได้ 0.7 กับ 0.5 ครับ
5: Condition ได้ไฮโดรเจน 0.7 ออกซิเจน 0.3 ค่ะ
6: 2.4 กับ 1.4 ค่ะ
5: 1.5 กับ1ค่ะ
6: ของดิฉันได้ 1.9 กับ1ค่ะ
5: ได้ไฮโดรเจน 0.9 ค่ะแล้วก็ออกซิเจน 0.5 ค่ะ
0: ขอเช็คคนที่ได้
7: ไฮโดรเจน 2.3 ครับแล้วก็ออกซิเจน 1.3 ครับ
0: สำหรับคนที่ได้2นะคะทำไมถึงได้2ทำไมคนอื่นได้ 0.9 ใช้เวลานานกว่าอยู่ที่เวลาเท่านั้นเอง
1: กรณีโขหินได้ถึง2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคือเราทำล่วงหน้าครับ
8: พี่ไลลาค่ะถ่ายให้เห็นหน้าเลยนะ
0: Well the results here is quite vary some of them got 2.2 to 1.3 why some of them got only 0.7 to 0.3 something like that so I just ask question why it's so different far different it turns out that some of them already work longer you know let it run longer before the class
3: I think maybe the power of the power source may be different in each case because we have the AC-DC converter we have different voltages and if we put it in 12 volts it goes quick and maybe the batteries are in a different of different quality or of different charge I don't know that maybe or the time is another factor
0: Well, that's possible. That's possible.
3: I think maybe what's the average of the group? Do you have an average?
9: For the ratio.
2: ครับในลำดับนี้นะครับก็มาธาก็เลยอธิบายว่าความคลาดเคลื่อนที่เราได้รับเนี่ยที่เราผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากคู่จากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะให้ผลการทดลองที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับ
10: We think that another source of difference that the results are different maybe is the longer of the clip because the clip is not so on the bottom of the syringe and the reaction ends when the clip ends
0: Okay Liu you okay. Do you hear that ค่ะก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคลิปที่ว่าเราทำความยาวนะคะไม่ถึงปลายใช่ไหมไม่ถึงปลายอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะ
2: Yeah, and the average for the ratio is 0.9 per 1.7. I think it's quite close to 1 per 2.
3: Yes, it's excellent, we think.
9: Congratulations.
0: Well, okay, we're going to adjust our equipment better than this.
2: ครับสำหรับการทดลองเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราได้ที่ 0.9 ต่อ 1.7 นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะใกล้1ต่อ2ครับ
9: Would you like to switch the slides to the next one, to the next slide on water electrolysis?
0: Okay.
5: Okay.
9: Because I would like to say something about water electrolysis, but I don't see the slide. The next one, please.One more, two more. Okay, the next one. And the next one. No, you're going back. Next one. Yes, that's the one. As you can see, the one on the top is the oxidation.So, in addition to producing the oxygen, you are also producing hydrogen ions. So, if you wanted to expand this experiment, you could use an indicator that could show that on the anode, there is being produced an acid.

0: or one indicator that could have more than one endpoint. For example, bromothymol blue, or even red cabbage juice, or an universal indicator, or what have you. So if you wanted to expand on this experiment, you could also use indicators so that the students could observe the changes in pH. Now, you could also ask the students to guess what would be the global change in pH. And if you look at the net reaction, you can see that there is no global change in pH because the OHs are neutralized by the hydrogen ions that are produced and vice versa.
1: ครับผมจากปฏิกิริยาหน้านี้นะครับปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่2เป็นปฏิกิริยารีดักชันนะครับปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะพบว่าให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับปฏิกิริยาที่2ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะขยายนะครับให้เด็กลองทำการทดลองโดยการติดตามว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมไทมอลบลูจะเห็นสีที่ต่างกันไหมระหว่าง H+กับ OH- ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะใช้กระหล่ำแดงนะครับ Red Cabbage ตรงนี้เอามาสกัดด้วยน้ำก็จะได้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับก็เขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทั้ง2ขั้วอิเล็กโทรดนะครับหรืออาจจะใช้ Universal Indicator แล้วก็ติดตามสีที่เปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: Also you may want to look at the voltages requiredThe first one is the standard potential for the oxygen reaction, for the oxygen production from water electrolysis. And the second one, we are used to seeing a zero standard potential, right? When hydrogen is produced, the standard potential is zero. But now you have to remember that those standard potentials are given under standard conditions. And the standard conditions involve a one molar concentration of the reagents and products. In this case, one molar means that we have a pH of zero. So if we have a pH of zero, then yes, the standard potential will be zero. But in this case, since we have a bicarbonate solution, the pH is going to be basic and the potential changes accordingly. If you wanted to calculate the exactstandard potential, you would need to measure the pH, insert it in the Nernst equation, and then calculate it. But this is an approximation, the one that we put up there. And with that approximation, you can see that the total voltage that you need, the minimum, is about 2 volts. If you have less than that, there is no water electrolysis going to happen.Now, sometimes you need much more than that because of the so-called overpotential. But this is for more advanced courses to discuss.
1: โอเคนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าstandard potential สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็น0นะครับแต่ว่าในการทดลองหรือว่าในการทำ standardstandard point standard potential เนี่ยก็จะทำในสภาวะที่เป็นมาตรฐานสภาวะที่เป็น standard ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้น1โมนะครับแล้วก็1โมต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องใช้จะได้ pH ที่ประมาณ0ซึ่งในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่า potential เป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ pH ของเขาเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้ก็เลยไม่ได้เป็น standard potential standard point ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการคำนวณ นะครับก็ต้องสามารถต้องทำได้นะครับก็คือต้องใช้สมการ Nernst equation ครับจากปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต้องการก็คือ2โวลต์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ
2: นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์พูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยศักย์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องมากกว่าตัวเลขที่คำนวณอยู่ก็คือ2โวลต์นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของโอเวอร์โพเทนเชียลหรือศักย์ไฟฟ้าเกินเราอาจจะต้องใส่พลังงานไปมากกว่านะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เราต้องการค่ะ

0: I also would like to say that in this experiment you have no waste, because the solution you can reuse it many, many times, and also the device. So it's a really green experiment.
1: ครับมาธาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่เกิดของเสียไม่เกิดเวสขึ้นนะครับเพราะว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ได้หลายๆครั้งครับ
2: So that's good enough for this experiment, I think, unless there are any questions, or should we proceed to the next one?
3: มีคำถามไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะยังไม่ได้แจกเข็มเลยนะ
4: ถ้าเราไม่ใช้สารไลโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมหรือตัวอื่นเป็นตัวไหนอะคะ
1: Hanshosh, the question is, is it possible to use other chemical instead of sodium bicarbonate?
2: Oh, yes, of course. All what you need is an electrolyte. But since we want to use this with students, we don't want to use anything dangerous. Another possibility is to use dilute sulfuric acid, like a 1 molar solution sulfuric acid,which is not terribly dangerous, and it gives good results. Another possibility is, of course, to use carbonate, sodium carbonate. And there are many sulfates that can be used. The most common is sodium sulfate, and that's pretty safe to use. So we have also used that. So in summary, what you really need is an electrolyte, and it depends on how dangerous could it be so that you can use it or not.
4: ค่ะก็คือว่าจริงๆสารเคมีที่ใส่เข้าไปตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นได้ประเด็นที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนเป็นผู้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ใช้อิเล็กโทรไลต์อีกตัวนึงในการทดลองก็คือตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะคะ professor ได้ยกตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใช้ได้นะคะก็เช่นเกลือของพวกซัลเฟตเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะก็มีใช้กันอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะนอกจากนั้นถ้าคุ้นเคยกันก็อย่างเกลือของไนเตรตที่ใช้กันอยู่เยอะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโดยสรุปก็คือว่าขอให้เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะก็นำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทดลองด้วย
2: Other common possible electrolytes that people have around are sodium chloride, for example, sodium nitrate. However, the problem thereis that some side reactions may occur, or competing reactions also. For example, in the case of sodium chloride, as all of you know, the main production route in the world for chlorine is precisely the electrolysis of a salt solution, the electrolysis of brine. So when one electrolyzes brine or a salt solution, chlorine is produced at the anode.And if we are producing chlorine at the anode, it is competing with the formation of oxygen, and we will never be able to see the ratio that we expect from water electrolysis. The same thing happens, for example, with sodium nitrite or nitrate, because those ions could be either oxidized in the case of nitrite or reduced in the case of nitrate.So one has to be very careful not to choose any salts that are electroactive in the interval that water is.
4: แต่ว่า professor ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะอย่างในกรณีของเกลือไนเตรตเช่นโซเดียมไนเตรตหรือเกลือคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ย

0: ซึ่งจริงๆเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเกลือ2กลุ่มนี้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงปฏิกิริยาอื่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอิเล็กโทรไลซิสของเขาจริงๆเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตก๊าซคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือ2กลุ่มนี้จริงๆแล้วโปรเฟสเซอร์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ขอให้เป็นใช้พวกเกลือเนตหรือเกลือซัลเฟตแทนหรือว่าเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าคลอรีนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแก๊สอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปเอาเกลือมาทำนะคะเกลือแกงอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง TV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีคำถามจากสายหัวหินนะครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: อาจารย์ครับถ้าเกิดเราไอ้เข็มเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทองแดงสายทองแดงนี่ซึ่งมันเอาไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ได้ไหมครับคือในกรณีนี้เราก่อนที่เราทดลองเราควรจะใช้กระดาษทรายขัดให้หมดนะเพื่อเอาไอ้ตัวที่เป็นชนวนออกนะครับแล้วเราก็ใช้แทนจะได้ไหมครับจะดีกว่าไหม
3: Hi Josh, we also have another question. Is it possible to use copper, like metal copper, and then we polish it before we use it as an electrode? Is it possible to use copper instead of iron needle?
4: Well, the answer is similar to that with graphite. Copper is an excellent cathode, but if you use it as the anode, then copper will dissolve. And that is exactly the purpose of the next experiment that we're going to show. So in other words, copper can be used as cathode, but not as the anode in this experiment.
3: ครับผมครับคำตอบก็คือว่าคอปเปอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะเช่นเดียวกันกับกราไฟต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคอปเปอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ที่ขั้วแอโนดได้เพราะว่ามันจะละลายออกมานะครับแต่ว่าคอปเปอร์ใช้ได้ดีครับกับขั้วแคโทดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวการทดลองต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะคอปเปอร์อิเล็กโทรเดโพซิชันเนี่ยค่ะนะคะI think that should be enough for this experiment. Thank you very much. It's very clear, and I think everyone learned a lot from you. Can we move to the next one?
4: Sure. The next one deals with copper electrodeposition. As you know, copper can be found in different ways. We are showing in the slide, if we could have the next slide, please. The next one? Yes, that's the one. So we are showing there a mineral of copper. And copper can also be found in the elemental state. Now, if copper is found as a salt, like copper sulfate, the reaction is at the bottom of the slide. Copper can be reduced at the cathode, and water is oxidized at the anode. So that's one way of producing copper out of a mineral. Now, if we have pure copper to start with, it usually comes with impurities. I should say elemental copper comes with impurities. Surprisingly enough, the impurities are mostly gold and silver because they are copper's neighbors in the same group of the periodic table. So one has to purify copper by removing any other components from the original mineral.
1: การทดลองที่2นะคะเป็นการทดลองการเคลือบทองแดงด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าหรือว่า copper electrode deposition นะคะซึ่งก็คือจะเห็นว่าถ้าดู